0: เสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกหนังสือกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นยืนยันกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ที่มสว.ล็อกกุญแจ2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงกรณีทุจริตสอบแข่งขันตามที่สำนักงานปปช.และตำรวจปปป.เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในที่แห่งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางในการสอบการแข่งขันมีมติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68โดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการซึ่งทุกขั้นตอนมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านการทุจริตการสอบประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปปช.ปปท.ตำรวจปปป. DSI และปปง.เข้าไปสังเกตการจัดสอบตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงทางมหาวิทยาลัยโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆหากพบผู้ใดมีส่วนทำให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อเวลา 1:11 นาทีที่ผ่านมากองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมาศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดของอำเภอขออภัยค่ะของอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ60กิโลเมตรยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: ฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาเกมในกลุ่ม K โปรตุเกสได้คริสเตียโน่โรนัลโดทำ2ประตูพาทีมชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ทำให้โปรตุเกสปลดล็อกคว้าชัยเป็นนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดและโรนัลโดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันส่วนเกมกลุ่ม L อังกฤษเสมอกาน่า0-0ทำให้ทั้ง2ทีมมี4คะแนนเท่ากันจาก2นัดแต่อังกฤษยังนำเป็นจ่าฝูงเพราะมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่ากาน่าขณะที่วันนี้เวลา 9:00 นโคลอมเบียจะลงเตะนัดที่2ของกลุ่ม K พบกับ DR คองโกด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสได้รับข่าวเศร้าสูญเสียคุณแม่ทำให้เดชองต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสทันทีและจะไม่ได้ลงคุมทีมตราไก่ในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดสุดท้ายที่จะพบกับนอร์เวย์ในวันศุกร์นี้โดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันว่ากีสเตฟานผู้ช่วยโค้ชจะคุมทีมแทนชั่วคราวเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

กอรมน.ส่งมอบความห่วงใยพร้อมสรุปผลความสำเร็จโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพของประชาชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจยึดยาบ้าได้ 180,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมดักฟังโทรศัพท์ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 2,000 รายยันติดตามสถานการณ์พื้นที่ตลอดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบปัญหาแล้วแม่ทัพภาคที่1ติดตามการดำเนินงานกอรมน.จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกณอบต.วังท่าช้างจังหวัดปราจีนบุรีกำชับดำเนินงานตามนโยบายรัฐดูแลความมั่นคงภายในและตลอดแนวชายแดนเดินหน้ามอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ย้ำคำหนึ่งถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญกองทัพ บกไทยออสเตรเลียเดินหน้าฝึกผสมรหัสชาเปอร์โก2026เสริมความพร้อมรบและกระชับความสัมพันธ์ทางทหารเดือดทั่วยุโรปคลื่นความร้อนทำคนดับอย่างน้อย18ในฝรั่งเศส UN เผยกองทัพเมียนมาสังหารพลเรือนกว่า700ชีวิตใน6เดือนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ24มิถุนายน2569พบกับดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาคุณต้นน้ำคุณป้าดาวปทุมพรค่ะ
1: คุณรัตนาคุณสุรศักดิ
0: ์ค่ะ
1: ครับเนี่ยรายการของเราทักทายในยามเช้าให้กำลังใจทุกท่านนะครับคุณสุจิตเครืออินครับ
0: ค่ะคุณลาวของเจียมคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างคุณนิ่มจันทสิงห์ด้วยนะคะ
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีคุณป้าดาวประทุมพรจากสุราษฎร์ธานีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะกลางสัปดาห์ทำงานมา2วันอีก2วันนะครับ ก็จะสุดสัปดาห์อีกแล้ว นะครับเริ่มต้นเช้าวันพุธด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับเช้าวันนี้นะครับจะมีพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่6นะครับที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะครับซึ่งองคมนตรีนายพลกรสุรรัตน์จะไปเป็นประธานในพิธีในเช้าวันนี้นะครับเป็นโครงการที่มาจากพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบสานมาจนถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันนะครับพระราชทานทุนการศึกษาให้พระสงฆ์สมณเณรนะครับได้ศึกษาเล่าเรียนรวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นพระธรรมกถึกหรือพระนักเทศด้วยครับ
0: ค่ะคุณสุธีก็จะไปด้วย
1: ครับในเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นที่วัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับเมื่อวานนี้เพจพระลานนะครับได้เผยแพร่ข้อความที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
0: ค่ะกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะเป็นการปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมีการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาค่ะโดยมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเป็นการรวมพันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบสายพันธุ์โอเชียนซองหรือว่าสายพันธุ์แม่นะคะมาผสมกับสายพันธุ์กุหลาบสายพันธุ์พ่อที่ชื่อว่าสายพันธุ์ไนติงเกลภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซ่ารอยัลทรีนะคะซึ่งจัดว่าเป็นดอกไม้ประดับที่สวยงามค่ะ
1: การพระราชทานชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้นะครับมาจากการที่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและก็ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนครับ
0: ค่ะซึ่งทางมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชื่อควีนสุทิดามาเป็นนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์พระราชทานนามแก้วมังกรสายพันธุ์ใหม่ว่าปรินเซสสิริวัณณวรีดราก้อนฟรุตนั่นเองก็ถือว่าโครงการหลวงนะคะมีทั้งดอกกุหลาบหรือว่าไม้ประดับต่างๆมากมายรวมถึงผลไม้นะคะอย่างเช่นแก้วมังกรนี้ชอบทานมากๆเลยนะคะนับว่าเป็นการวิจัยที่มีการต่อยอดพัฒนาให้กับพี่น้องชุมชนชาวไทยภูเขาค่ะ
1: ครับเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำให้ได้มีพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่สำหรับกุหลาบควีนสุทิดามีลำต้นตั้งตรงมีหนามสีเขียวยอดอ่อนมีสีแดงความสูงเนี่ยประมาณ 52-67 เซนติเมตรใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวเข้มปานกลางกว้างประมาณ10เซนติเมตรยาวประมาณ16เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับโคนใบรูปลิ่มขอบใบจักฟันเลื่อยตัวดอกกุหลาบเป็นดอกเดี่ยวกลีบดอกโซนซ้อนโทนสีม่วงอ่อนละมุนดอกตูมกว้าง 1.4-1.8 เซนติเมตรเมื่อบานเนี่ยจะกว้างถึง 7ถึง 9.7 เซนติเมตรเลย
0: ค่ะใหญ่พอสมควรถ้านายนึกไม่ออกที่ไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะซึ่งมีดอกกุหลาบที่เป็นสายพันธุ์ควีนสุธิดานะคะนำไปจัดไว้ในแจกันเป็นไม้ประดับสวยงามมากๆเลยทีเดียวสีม่วงก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์นั่นเองค่ะ
1: ครับนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในช่วงนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชินีด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะเรื่องของการปลูกป่านั่นเองค่ะคุณสุธีทางด้านของพลตรีณรงค์สุวรรณภักดิ์เจ้ากรมการขนส่งทหารบกพร้อมกับผู้บังคับบัญชากรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทบกค่ะร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีการปลูกป่ากันในพื้นที่ศูนย์การฝึกกรมการขนส่งทหารบกอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: ครับและช่วงนี้ก็ยังมีการฝึกผสมรหัสชาเพโกนะครับ2026นะครับกองทัพบกได้จัดการฝึกผสมรหัสชาเพโกซึ่งเป็นการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ทางยุทธวิธีของกองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียนะครับในระดับหมวดจนถึงระดับกองพันซึ่งก็มีการจัดการฝึกเป็นประจำทุกปีโดยหมุนเวียนพื้นที่การฝึกในพื้นที่กองทัพภาคต่างๆในแต่ละปีนะครับสำหรับการฝึกผสมในปีนี้นะครับจะฝึกระหว่างวันที่18ถึง29มิถุนายนโดยกองทัพภาคที่1จัดกำลังพลกว่า400นายจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกกับกำลังพลจากกองร้อยอาวุธเบา Butterworth 148ของกองทัพ บกออสเตรเลียกว่า150นายครับ
0: ค่ะครึกครื้นเห็นคลิปแล้วนะคะคุณสุธีรู้สึกสนุกมากๆเลยนะคะทหารไทยกับทหารฝรั่งแล้วกันก็คุยกันรู้เรื่องนะ
1: ค่
0: ะเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาท่านเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และนาวาเอกพอลเวลซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะก็ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอย่างเป็นทางการที่ค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
1: ครับซึ่งทหารจากทั้งสองประเทศก็ได้ฝึกร่วมกันในหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการดำเนินกลยุทธ์การดำรงชีพในป่านะครับการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีการปฏิบัติการของหน่วยยานเกราะตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะทางทหารเพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติการทางทหารและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันครับ
0: ค่ะไม่เพียงแต่เพิ่มพูนทักษะทางทหารด้วยนะคะคุณสุธีแต่ว่ายังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีนะคะร่วมกันฝึกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคระดับนานาชาติต่อไปนั่นเองค่ะ
1: เป็นการเชื่อมความสัมพันธ
0: ์
1: ระหว่างประเทศนั่นเองนะครับไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ได้ออกแถลงการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็กระแสข่าวบิดเบือนกรณีฝ่ายกัมพูชาอ้างว่ากองทัพไทยนั้นเปิดฉากโจมตีสะพานธมอดาโดยยืนยันว่าการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทยที่ผ่านมาเป็นการบังคับใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหประชาชาติหลังจากที่กองกำลังฝั่งไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ครับ
0: ค่ะซึ่งก็มีการระบุชัดเจนว่าการดำเนินการทั้งหมดของกองทัพไทยเนี่ยเพียงเพื่อลดและก็ยุติภัยคุกคามที่มีต่อกำลังพลและพลเรือนในพื้นที่ชายแดนค่ะไม่ได้มีนโยบายหรือว่าเป้าหมายในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของภาคพลเรือนโดยปราศจากเหตุผลทางทหารตามที่ถูกกล่าวอ้างตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเขาระบุไว้ว่าโครงสร้างพื้นฐานใดๆที่ถูกแปรสภาพนำไปใช้สนับสนุนภารกิจทางทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลำเลียงกำลังพลขนส่งอาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์ย่อมถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งสายข่าวด้านความมั่นคงนะคะก็พบหลักฐานว่าทั้งสะพานแล้วก็เส้นทางดังกล่าวที่มีการปรับปรุงขึ้นมาทางฝั่งโน้นอ่ะถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการเคลื่อนย้ายระบบอาวุธที่นำมาโจมตีฝ่ายไทยของเรานั่นเองค่ะ
1: เรียกว่าถ้ามีบ้านแต่ทำบ้านให้เป็นฐาน
0: ปฏิบัติการ
1: ฐานปฏิบัติการในการรบก็ถือว่าถ้าจะโต้ตอบก็ชอบด้วยกฎหมาย
0: ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไม่ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งประชาชน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นพื้นที่พลเรือนแต่อย่างใดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็ชี้แจงไปนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงยืนยันในจุดยืนความเป็นประเทศที่รักสงบ และไม่มีเจตนาที่จะทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกัมพูชาโดยรัฐบาลไทยก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีแล้วก็การเจรจาภายใต้กรอบของกฎหมายสากล นะครับพร้อมกับคาดหวังให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันลดความตึงเครียดงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็หันมาสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาด้วยความจริงใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งสองประเทศ
0: ค่ะมาดูท่าทีของรัฐบาลกันบ้างนะคะสื่อมวลชนก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเนี่ยว่าอย่างไรบ้างที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ายังเป็นปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะในเรื่องของด้านความมั่นคงชายแดนหรือที่หลายๆคนกังวลว่าจะมีการคุกคามหรือว่าโจมตีท่านบอกแบบนี้นะคะว่านายกรัฐมนตรีท่านยืนยันว่าไม่มีแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 นั้นแค่เป็นการฝึกตามวงรอบเท่านั้นเองแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยมีการหรือว่าไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยของเรา
1: ค
0: ่ะฉะนั้นขอให้สบายใจได้วิธีการของกองทัพไทยก็คือตั้งมั่นในที่ของเราไม่คุกคามศัตรูหรือว่าใครก็ตามแต่เราก็ไม่กระทำใครก่อนตรงนี้ชัดเจนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเดินหน้าในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ายังไม่เดือดร้อนแล้วก็ยังไม่รีบร้อนด้วยค่ะ
1: เรียกว่ากองทัพไทยของเรายังคงเป็นสุภาพบุรุษอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับยังไม่มีการแบบไปกลั่นแกล้งหรือใช้วิธีการลอบกัดพูดง่ายๆเนี่ยนะครับไม่มีแบบนั้นนะครับทางด้านกองทัพภาคที่4เป็นยังไงในช่วงนี้นะครับก็มีกำลังพลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ในฐานะที่เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครนะครับในการเยี่ยมครั้งนี้ก็ได้มอบกระเช้าแล้วก็เงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลผู้บาดเจ็บพร้อมสอบถามอาการแล้วก็ความเป็นอยู่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยจากกองทัพบกต่อผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติคร
0: ับ ค่ะกองทัพบกยืนยันว่าจะดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูร่างกายสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัวให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในอนาคตนั่นเองซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่4ค่ะคุณสุธีท่านไปเยี่ยมเมื่อวันที่22มิถุนายนนะคะซึ่งมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกไหนๆท่านอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะ
1: มาประชุม
0: มาประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสักหน่อยไปให้ขวัญกำลังใจค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการให้ขวัญให้กำลังใจกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับตอนนี้กองทัพบกก็ยังคงเยียวยาดูแลอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องของที่พัก
0: ที่พักอาศัย
1: นะครับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะครับ อย่างเช่นของกองพันทหารช่างที่6ของกองพลทหารราบที่6ก็ได้จัดกำลังพลเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยของ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงนะครับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านดอนทรายตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัด101เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
0: ค่ะซึ่งในการสถาปนาวันเหล่าทหารช่างนะคะเมื่อวานนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านไปที่กรมการทหารช่างท่านไปมอบเหรียญเรียกว่าเป็นเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิติมศักดิ์ให้กับ10เอกนิติธรรมศรีคำแสงที่ได้รับบาดเจ็
1: บ
0: ท่านนี้ด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจที่ดีค่ะมาดูเรื่องของการจับสิ่งผิดกฎหมายกันบ้างนะคะกองบังคับการควบคุมที่1กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะทางด้านของอีสานเหนือเนี่ยเมื่อวานก็ร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาไอซ์จำนวน300กิโลกรัมหลังจากได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่บ้านกลางน้อยอำเภอนครพนมเจ้าหน้าที่สถานีเรือนครพนมสถานีเรือธาตุพนมก็เข้าไปตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยภายในหมู่บ้านดังกล่าวก็ไปพบไอซ์จำนวน300ก้อนละ1กิโลกรัมก้อนน้ำหนัก300กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนภาย ในรถยนต์แต่ว่าไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าน่าจะไหวตัวทันจากนั้นก็นำของกลางส่งให้กับทางสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับด้านจังหวัดหนองคายนะครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2110ได้ขยายผลการจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอสังคมนะครับจนทราบข้อมูลว่านายเทียนชัยเนี่ยมีพฤติกรรมเสพแล้วก็จำหน่ายยาบ้าให้กับผู้เสพในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงนะครับเจ้าหน้าที่จึงติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องก่อนพบตัวผู้ต้องสงสัยท่านนี้เนี่ยนะครับบริเวณหน้าสวนยางพาราหมู่ที่7ตำบลโนนทองอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เข้าตรวจค้นพบยาบ้าเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: รวม205เม็ดซุกซ่อนอยู่กับตัวนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายยาเสพติดต่อไปครับ
0: ค่ะส่วนทางด้านของทหารพรานกองร้อยเฉพาะกิจที่2109ค่ะก็จัดตั้งจุดตรวจนะคะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข2348พื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะก็พบรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามายังจุดตรวจแต่คนขับไม่ยอมหยุดรถนะคะแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ยอมนะไล่ตามไปจนถึงบ้านคีรีวงกตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีก็เวรกรรมค่ะคุณสุธี
1: เวรกรรมเลยนะฮะ
0: ค่ะก็ไปพบรถผู้ต้องสงสัยเนี่ยเสียหลักตกลงข้างทางค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือไปเห็นชาย 2-3 คนเนี่ยวิ่งหลบหนีไปในความมืดก็เข้าไปตรวจค้นแน่นอนค่ะพบยาบ้าตามที่คาด 180,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ประสานกับทางฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำของกลางส่งกับทางสถานีตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับใครจะถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: 26มิถุนายนนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ภายใต้แนวคิดBurn for better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่านะครับโดยจะเผาด้วยการทำลายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันนะฮะจากคดียาเสพติดจำนวน 54,097 คดีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนแก่เยาวชนต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของกลางของภาครัฐ
0: ค่ะก่อนเผาทำลายนะคะก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและยาค่ะปปส.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองทบกก็ร่วมกันตรวจสอบของกลางอย่างเข้มงวดนะคะทั้งในเรื่องของเลขคดีชนิดน้ำหนักแล้วก็การสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสในขั้นตอนยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มากที่สุดคุณสุธีย
1: าบ
0: ้า40ตันวันนี้ดิฉันคิดเลขไม่ผิดนะ
1: 40ตันเลยนะ
0: 40,000 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: รองลงมาคือไอซ์เคตามีนเฮโรอีนแล้วก็ประเภทอื่นๆซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมีการขนย้ายของกลางทั้งหมดไปยังสถานที่กำจัดที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนั่นเองค่ะ
1: วันพรุ่งนี้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับเผาก่อนถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลก
0: ค่ะ
1: นะครับวันหนึ่งนะครับไปดูน้องๆทหารใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆทหารใหม่ผลัด 1/69 หลังจากที่ได้ฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์ปรับตัวจากพลเรือนเข้าสู่การเป็นทหารโดยสมบูรณ์ผู้บังคับบัญชาก็ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนะครับอย่างเช่นท่านพลตรีณัฐศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่นะครับที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของการฝึกแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ครูฝึกแล้วก็ทหารใหม่ท่านรองแม่ทัพภาคที่2ก็ได้เน้นย้ำนะครับแนวทางในการฝึกตามนโยบายของกองทัพบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาทหารใหม่ใน4ด้านหลักก็ได้แก่ด้านการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและระเบียบวินัยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและก็ยกระดับคุณภาพการฝึกทหารใหม่นั่นเอง
0: ค่ะการฝึกเฉพาะหน้าที่ทหารใหม่จะได้รับรู้เรื่องของการฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนที่ได้รับการบรรจุในภารกิจของหน่วยที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณสุธี
1: ค
0: ือเป็นการฝึกที่เข้มข้นขึ้นนะคะได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ตนต้องนำไปใช้จริงตามตำแหน่งหน้าที่นั่นเองค่ะ
1: ครับน้องๆที่สนใจนะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพก็รอผัดต่อไปนะปีหน้า
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครกันได้นะครับ
0: คุณสุธีดูจากการฝึกนี้มีพลเสนารักษ์หรือพลเปลก็เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะคะ เรื่องของพลช่างนี่ซ่อมสร้างอย่างแน่นอนนะคะพลรบพิเศษฝึกโหดมันหานะคะแล้วก็พลสื่อสารก็เกี่ยวกับวิทยุการสื่อสารพลปืนก็อาวุธประจำกาย
1: ครับน้องๆที่ชอบวาดรูปนะตอนนี้ก็มีโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569นะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ที่เพจประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยบอกรายละเอียดเอาไว้อยู่นะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เงินรางวัลก็สูงสุดนะคะรวมๆแล้วเนี่ย 200,000 บาทเยอะมากเลยทีเดียว
1: สมัครถึง15กรกฎาคมนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต

0: สวัสดีวันพุธการขอบคุณเรื่องเล็กๆในชีวิตช่วยกระตุ้นสารโดพามีนให้ตัวเองมีความสุขลองกล่าวขอบคุณให้เป็นนิสัยดูนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือกรณีตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือด้วยย้ำว่าต้องขยายผลถึงที่สุดส่วนที่ศาลอาญาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือประเด็นการตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมหารือด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำต้องขยายผลให้ถึงที่สุดขณะที่เวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ที่อาคาร Impact Exhibition Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลาประมาณ 12:30 น.นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล 13:30 น.รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ลินประพันธ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนที่รัฐสภามีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายทั้งร่างพรบ.โอนงบประมาณและร่างพรบ.งบประมาณปี70ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าSafeTapLandนัดรวมพลที่รัฐสภายื่นหนังสือหารือคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมากกว่า 155,000 ไร่ส่งให้สปก.เป็นผู้บริหารจัดการเสกโลโซได้รับการปล่อยตัววันนี้จากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเวลา 9:30 น.ที่ศาลอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีติ๊กชิโร่ขับรถชน2พี่น้องเสียชีวิตส่วนที่ศาลอาญาสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการขอถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: 14นาทีหลัง8โมงเช้านะครับ Good morning ทุกคนครับสวัสดียามเช้ากับพวกเรานะที่แชร์ข่าวเช้า
4: First Class
3: สวัสดีแนนจ้า
5: สวัสดีพี่พีเคสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังด้วยค่ะ
3: สวัสดีน้ำท่วมด้วยนะครับผมขอบคุณคุณรักเนถ้าเกิดอ่านชื่อผิดขอโทษนะรักเนไวท์โอป้า6617ใช่ไหมก็จะมีแบบสกิปแบบข่าวข่าวสั้นๆๆมาส่งให้ทุกเช้าเลยอ่ะอย่างเช้าเนี่ยเอาไปล่างสุดเลยน้ำท่วม14นาทีหลัง8โมงเช้า3ทุ่มนิวยอร์กตี2ลอนดอน9โมงเช้าสิงคโปร์10โมงเช้าโตเกียวและโซ
5: คือเสิร์ฟมาหลายประเทศเลยล่ะ
3: ขอบคุณมากเลย
5: เอาให้รู้กันทั่วโลกไปเลยเผื่อใครฟังอยู่ในหลายๆที่จริงๆก็ฟังได้ทั่วโลกนะคะก็ฟังผ่านแอป Airtime ฟังฟินได้
3: จริง24มิถุนายนวันนี้วันเกิดของน้องลียาด้วยนะครับลูกสาวของพี่เป๊กแล้วก็ลูกสาวของธัญญา
5: ค่ะ
3: นะแล้วก็แฟนบอลโลกนะครับวันนี้วันเกิดของเลโอนัลเมสซี่ด้วยนะนักเตะจากอาร์เจนตินาล่าสุดนี้เพิ่งจะเตะบอล10โกที่17และ18ใน World Cup ด้วย
5: เขาอายุเท่าไหร่นะคะปีน
3: ี้39จ้ะ
5: 39
3: ปีวันนี้แฟนบอลก็แล้วกันนะก็ถ้าเกิดเป็นแฟนของเมสซี่ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเฉลิมฉลองก็แล้วกัน
5: ค่ะแล้วพี่พีเคจะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันเกิดให้เมสซี่ล่ะ
3: อ๋อไม่เป็นไรเขาน่าจะมีทุกอย่างในชีวิตที่โลกสามารถจะจี้ได้แล้วครับผมขอพี่ขอนั่งจัดรายการกับแนนอย่างนี้ดีกว่า
5: อุ้ยอุ้ยแต่ว่าวันนี้พี่พีเคเขามาในชุดสูทขาวคลีนนะ
3: อ้าวก็แน่นอนช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถือไปหน้าเป็นตาของคลีนวิทีด้วยแต่จะบอกคุณฟังว่าเมื่อวานมีโอกาสได้ไปร่วมงานอีเวนต์คืออันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่แค่จะบอกว่าคนที่รักในการขับรถคนที่ใช้รถคนที่ต้องเติมน้ำมันเหมือนกับพวกเราทุกคนเนี้ยบางคนอยากจะขับรถแค่ไปทำงานแต่บางคนเนี่ยชอบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องยนต์ของรถด้วยล่าสุดตอนนี้เมืองไทยมีแล้วนะแมนน้ำมันออกเทน99ตอนนี้มันจะมีแบบ E85 มี E91 แล้วก็มี95ใช่ไหมเราอะใช้95มาโดยตลอดคือมันถือว่าท็อปที่สุดแล้วของประเทศไทยซึ่งรถสปอร์ตหรือว่ารถซูเปอร์คาร์เนี่ยมันจริงๆนะถ้าจะให้แบบได้เค้นเอาสมรรถนะของมันทุกอย่างมันจะเครื่องยนต์เลยนะ
5: ต้องเติมแหละ
3: มันต้องร้อยแต่ร้อยเมืองไทยไม่มีแต่ถ้า 99.8 ตอนนี้มีแล้วปตท.ทำเปิดตัวเมื่อวานนี
5: ้ลิตรละเท่าไหร่อ่ะ
3: ชิวเอ็กราคามากกว่า95 3บาทอันนี้นะอันนี้คือเมื่อวานพี่ไปร่วมงานพิธีเปิดตัวเขาที่ปั๊มปตท.
5: ค
3: ่
5: ะ
3: พระราม2เลยนั่นแหละแล้วก็ไปดูราคาป้ายราคาก็95มันเท่านี้นะแล้วก็บวกไป3บาทจะได้เป็น 99.8 ก็หมายถึงว่าโนบอกว่าบางจากในพี่พีเคบางจากเป็น98จ้ะ
5: นี
3: ่อันนั้นรู้จริงบางจาก98แต่ว่าปตท.เข้ามา99
5: X99
3: ครับซึ่งสำหรับคนที่รักรถนะไม่ใช่คนที่แบบผลาญน้ำมันนะไปนั่นแต่หมายถึงคนที่รักรถอยากจะได้ performance ของรถตัวเองอ่ะที่เรารักเนี่ยและคือเราไม่ต้องไปหาหัวมันจะเป็นแบบสารที่แบบเติมแอดเข้าไปเพื่อให้มันถึง100ไงแต่ไอ้พวกสารเหล่านั้นมันไปทำร้ายเครื่องยนต์มันทำให้เครื่องยนต์อ่ะแวนแท้ก็คือเสียง่ายขึ้น
5: แล้วมีทั่วประเทศเลยไหมคะหรือว่าบางสาขา
3: ไม่ตอนนี้กำลังกระจายทั่วประเทศแล้ว
5: อ๋อ
3: นะเล่าให้ฟังแล้วว่าตอนนี้บ้านเรานะครับมี X99 จากปตท.เราด้วยนั่นเองครับขอบคุณเซเลบัสด้วยนะครับที่ชอบ The Take Hormone
5: พี่พีเคไปเป็นพิธีกรเนาะเห็นไหมล่ะเขาก็ติดตาม
3: ผลงานสนุกเลยแล้วก็แบบว่ามีแบบมีมาแย่พี
5: ่แล้วมันมีดราม่าอะไรไหมหลังซีนอ่ะเล่าหน่อยสิ
3: มันไม่มีเลยนะเว้ยมันไม่มีเลยแต่ที่เขาตัดมาเพื่อแบบว่าให้คนมันยิ้มอ่ะที่บอกว่าอุ้ยพี่พีเคนี่ไม่อะไรนะไม่หยุดเลยนะชอบดังแบบลูกครึ่ง
5: แล้วสมมติว่าเขาคือเขาบีพี่พีไหมหรือว่าเขาก็ปล่อยพี่ทำงานตามปกติแล้วเขาค่อยไปคัดช็อตเอา
3: ไม่ถึงสมมติเราทำ A B C D E ใช่ไหมเขาตัด A มาใส่กับ E แล้วมันกลายเป็นเรื่องแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่า หน้าอายอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบแยกในความขำอ่ะ
5: สนุกสนาน
3: เออเพื่อนพี่ก็ส่งมาบอกแหมมึงโดนอีกแล้ว
5: อ่ะพูดถึงเรื่องของ The Take ใช่ไหมก็คือจะเป็นรายการนึงที่แบบหลายคนติดตามแต่ว่าตอนนี้คือทุกๆรายการแหละเราก็จะติดอยู่กับหน้าจอแล้วก็จะดูสิ่งนู้นสิ่งนี
3: ้
5: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเด็กไทยที่ติดจอเนี่ยสสส.เขาเตรียมศึกษากฎหมายแล้วนะว่าอาจจะมีกฎหมายออกมาว่าห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เฉลี่ยวันละเกือบ8ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าในมือถือเราเนี่ยถ้าสมมติใครใช้ iPhone เนาะสิ้นสัปดาห์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าสัปดาห์นี้เราใช้โทรศัพท์อะอยู่หน้าจออยู่ประมาณแบบวันละชั่วโมงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยวันละประมาณกี่ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะคะแต่ว่าที่น่าห่วงกว่าพวกเราก็คือเด็กเล็กอายุ0ถึง2ปีมากกว่า 72.6% จ้องหน้าจอเกินวันละ1ชั่วโมง
3: 2ขวบเหรอ
5: ใช่0ถึง2ขวบ
3: 2ขวบนี่ดูมือถือได้แล้วเหรอ
5: บางทีพ่อแม่ก็เหมือนแบบว่าอาจจะปล่อยให้ดูบ้างอะไรบ้างซึ่งในช่วงวัยนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมันก็อาจจะกระทบทั้งการเรียนรู้การสื่อสารแล้วก็พัฒนาการนะคะแล้วก็คนไทยกว่า 93.10% ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ทุกวันนี้คือแทบจะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่เราขาดไม่ได้เพราะเราทำทุกอย่างในมือถือหมดเลยนะคะเขาก็บอกว่านอกจากเรื่องพัฒนาการเด็กและเยาวชนยังต้องเจอกับภัยออนไลน์หลายอย่างเลยทั้งเรื่องของการบูลลี่ออนไลน์คุกคามทางเพศการพนันออนไลน์หรือว่าโฆษณาที่ชวนให้ลองแบบพฤติกรรมเสี่ยงอย่างบุหรี่ไฟฟ้าอะไรเงี้ย มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตความเครียดแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นปัญหาสังคมในระยะยาว ด้วยเหตุนี้แหละสสส.เขาก็เลยเตรียมศึกษาความเป็นไปได้นะคะที่จะออกมาตรการควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ในเด็กก็ดูจากตัวอย่างประเทศที่เขาทำแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียที่มีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการลงโทษแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้เด็กเข้าถึงด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังจับมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสร้างเกราะป้องกันภัยสังคมให้เด็กไทยเน้น4ด้านคือเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้รณรงค์การใช้สื่ออย่างเหมาะสมแล้วก็สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ฝากถึงผู้ปกครองด้วยนะว่าควรจะจำกัดเวลาให้เหมาะกับวัยแล้วก็ชวนลูกทำกิจกรรมให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ
3: ซึ่งมาดูทั่วโลกกันบ้างนะครับว่าประเทศที่เขาแบนเด็กเล่นโซเชียลอ่ะมีที่ไหนบ้างนะแบนเด็กต่ำกว่า15ปีเดนมาร์กฝรั่งเศสกรีซนอร์เวย์โปแลนด์สโลวีเนียสวีเดนตุรกีแล้วก็ UAE ด้วยนะครับแบนเด็กต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียมีออสเตรเลียสหรัฐสหราชอาณาจักรมาเลเซียและสเปนด้วยนะข้อกังวลของประเทศต่างๆคือ1ปกป้องสุขภาพจิตเด็ก2นอนหลับไม่เพียงพออันนี้จริง3ทักษะการเข้าสังคมลดลงอันนี้จริงเพราะเวลา
1: เด็กไม่ได้คุยกับใคร
3: เวลาเดินเข้าสังคมแบบเดินเข้าแบบห้องที่มีคนอยู่เยอะอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยก็จะประหม่า
1: ใช่
3: ฉันจะไปอยู่ตรงไหนฉันจะคุยกับใครดีแต่วิธีหาทางออกง่ายสุดคือก้มหน้ามาแล้วก็เล่นมือถือ
1: แล้วเดี๋ยวในอนาคตจะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม
3: ใช่
1: ใ
3: ช่อีกอย่างก็คือเสี่ยงต่อเนื้อหาไม่เหมาะสมและการถูกบูลลี่อันนี้โอ้อันนี้หนักพี่เพิ่งดูไอ้ Teach Me a Lesson จบอะไอ้เรื่องบูลลี่โอ้
1: นี่ยังไม่จบเลยอะ Teach Me a Lesson อะใกล้ละ
3: ถึงตอนไหน
1: ตอนที่7
3: จะดูถึงตอน10
1: ไม่ดูแล้วดูตอนดึกอะดูแล้วมันหลับไงก็เลยต้องย้อนดูแบบเลยนานนิดนึง
3: ดูถึงตอน10ได้จะชอบ
1: อ๋อโอเค
3: ต่อแบนแบบมีเงื่อนไขนะครับเยอรมนีเนี่ยเด็ก 13-16 ปีเล่นได้ต่อเมื่อมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
1: เราอ่ะเห็นด้วยนะเห็นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียของไทยอ่ะมันไปไกลมากแล้วก็คือเดี๋ยวนี้ยอมรับว่าผู้ปกครองคนไทยอ่
5: ะ
1: เลี้ยงลูกด้วยมือถือจริง
5: ๆเพราะว่าผู้ปกครองก็อยู่กับมือถือไง
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้กำหนดอายุหรือเรตติ้งของสื่อที่จะเข้าถึงเด็กส่วนใหญ่จะไม่กำหนดเลยซึ่งมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากๆ
3: จะเอาแต่เหมือนคุณอดิศรเขาบอกนะคุมยังไงก็ไม่อยู่ครับส่วนมากพ่อแม่ก็ให้เล่นอยู่ดีเพราะว่าพ่อแม่เวลารถติดก็เล่นอยู่ดี
1: ด้าเป็นหนึ่งคนที่ไม่เอามือถือตัวเองอะให้ลูกเลยแต่ว่าจะแยกอะไรอะแยกมือถือแยก iPad ของลูกต้องเป็นของเขาเพราะว่าเราอะกำหนดเรตติ้งเอาไว้แล้วในมือถือนั้น
5: เราเข้าไปเซตไว้แล้วใช่ป่ะ
1: เซตไว้แล้วสำหรับบ้านด้านะมันก็จะมีคำถามแบบเหมือนเพื่อนเขาที่แบบบางครอบครัวเขาไม่ได้กำหนดทำไมเพื่อนคนนี้ทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องใจแข็งอย่างเนี้ยนี่เราอยู่กับสื่อเรารู้ว่าแบบคือสื่อที่ สังคมเราอะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแบบแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ Instagram เดี๋ยวนี้การฟีดของมาให้เราอะมันมาจากความชื่นชอบส่วนตัว
5: เหมือนเราหยุดดูอันไหนนาน AI มันก็จะจับว่าเราสนใจสิ่งนั้น
1: ม
5: ัน
1: เป็นอัลกอริทึมมันเป็นแบบนั้นมันจะส่งมาเพราะฉะนั้นอะฟีดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันทีเนี้ยถ้าเกิดเราอะเอามือถือเราอะไปให้ลูกอะบางเนื้อหาบางอันอะมันเป็นสำหรับของผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นอะด้ามองว่าจริงๆอ่ะเด็กเข้ากับสังคมโซเชียลมีเดียได้ไหมได้แต่เราต้องกำหนดเรตติ้งแบบชัดเจนมาก
5: ๆ
1: ซึ่งสามารถทำได้นะคะจริงๆแล้วมันทำได้แต่ว่าผู้ปกครองบางคนน่ะอาจจะแบบไม่ได้ทำ
5: หรืออย่างบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในครอบครัวนึงอาจจะไม่ได้มีกำลังในการที่จะซื้ออันนึงแยกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มีเพื่อนก็ถามเพื่อนนะว่าทำไมแบบบางทีแบบให้ลูกเล่นแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไอ้อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาขึ้นเครื่องบินอ่ะคือบางทีเขาก็บอกว่าคือถ้าไม่ให้เล่นอ่ะบางทีมันก็ร้องหรืออะไรรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยพอโยนไปปุ๊บคือเด็กมันก็นิ่งไง
1: ใช่เพราะฉะนั้นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างเราอ่ะเราไม่ได้ห้ามลูกเล่นแต่เรากำหนดสื่อโซเชียลมีเดียที่มาถึงลูกเราได้อันนี้ต้องเข้มแข็งคือหนึ่งเครื่องอุปกรณ์อะอย่างบ้านด้าจะกำหนดเป็น parenting control เลยคือหนึ่งกำหนดเวลาเปิดและปิดแล้วก็สื่อที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube เองหรืออะไรก็ตามอะมันกำหนดได้เนาะกำหนดเรตติ้งเลยว่ายังไงอะไรประมาณนี้ต้องผู้ปกครองต้องเข้มงวดนิดนึงและคือเป็นธรรมเนียมแบบว่าจะไม่เอา iPad ด้าหรือโทรศัพท์ผู้ปกครองอ่ะให้ลูกเลย
3: แต่เข้าใจแน่นะแบบว่าอย่างลูกเพื่อนพี่อย่างเงี้ยมาเที่ยวที่บ้านใช่ป่ะมาถึงเมื่อพ่อแม่ก็นั่งคุยกันลูกก็เริ่มวิ่งแล้ววิ่งรอบบ้านแล้วแบบเพราะเสียงแล้วแม่ก็หันไปใจเย็นลูกนั่งเล่นนั่งตรงนี้ก่อนนะรอแม่แป๊บนึงไปเงี้ย10 นาทีจนต่างมองหน้ากันแล้วแม่คว้า iPad มาถึงปุ๊บส่งเงียบ
1: แล้วเราอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คลิปมันสั้นเด็กมันจะมีความสมาธิสั้นแล้วก็คือเด็กจะเชื่อใน YouTube เชื่อยูทูบเบอร์ชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากกว่าแฟกต์จริงๆอ่ะข้อมูลจริงๆอ่ะอันนี้ปัญหาในยุคปัจจุบันนี่คือคุยกันแบบคนมีลูกเรารู้สึกว่าคลิปแบบด้านขอเรียกว่าคลิปปัญญาอ่อนอ่ะเข้าใจป่ะมันจะมีแบบอินฟูที่ทำคลิปปัญญาอ่อนเพื่อเรียก engagement อ่ะบางอันอ่ะเราต้องสอนลูกลูกบอกอันนี้มันได้แบบไม่ได้อันนี้ไม่ได
5: ้แต่จริงไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวนะ มีเหมือนคนเขาไปถ่ายแบบติดว่าเป็นพ่อปู่แม่ย่าอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นมือถ
1: ือ
5: บางทีเล่นพนันออนไลน์
1: จริงคนแก่ด้วยคนแก่เชื่อคลิป AI ตอนเนี้ยประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระวัง
3: ไม่แล้วเขาคิดว่าเป็นของจริงเป็นคนจีนด้วย
1: ใช่
3: เป็นคนจีน
1: ตักเมืองไทยหิมะตกเนี้ยคนแก่เชื่อ
5: คือเราได้ก้าวผ่านจากยุคที่มะนาวรักษามะเร็งมาสู่เมืองไทยหิมะตกแล้ว
1: ใช่เป็นคลิป AI อะไรอย่างเงี้ยคนแก่ก็เชื่อ
3: เอานะแบบนี้อย่างน้อยเราก็มีชีวิตอยู่ได้เห็นเนาะกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะดาเน
5: า
3: ะ
5: และอีกอย่างนึงนะว่ามันทำให้สกิลการเข้าสังคมอ่ะมันลดลงมากๆเอาไม่ใช่แค่เด็กนะบางทีเราบางทีแบบอยู่กับคนที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยเราก็ติดแล้วเราหยิบมือถือขึ้นมาทำเป็นดูนั่นนี่
3: มันคือเซฟโซนไง
1: แต่ฉันไม่เป็นว่ะฉันเป็นคน
5: รู้ไม่เป็นหรอกเธอไม่เป็นหรอกพี่
3: ด
5: า
3: ดา
5: เธอไม่เป็นหรอก
3: ด้าอายุเท่าไหร่แล้วด้า
1: ฉันไม่เป็นแต่ฉันชอบคุยอะ
5: ไม่ได้อยู่ที่อายุค่ะอยู่ที่คนค่ะ
1: ความเผือกฉันประเภทแบบสมมติถ้ามีอะไรแบบข้างหน้าสถานการณ์ที่มันน่าสนใจฉันวางมือถือ
5: ยอมทิ้งจอเลย
1: บุ้งได
5: ้อันนี้รู้เลยไม่ต้องแจ้ง
1: ถ้าเป็นหนังกูตายก่อนคนแรกเลยประมาณเน
3: ี้
1: ย
3: ก็มีแค่ด้าเดินเข้ามาใน
1: หนังสยองขวัญนะ
3: มันด้าเดินมาห้องส่งเราเปิดประตูถึงปุ๊บมีเสียงแล้วตันตระนตันตอน
1: แน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนเห็นด้วยไหมลองมาหน่อยสิว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเขากำหนดว่าห้ามเด็กต่ำกว่าอายุ16เล่นโซเชียลมีเดียเห็นด้วยหรือไม
3: ่บอกหน่อยก็แล้วกันนะครับผม
1: ค
3: ่ะมาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าทุจริตครั้งใหญ่เลยหลายกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นครับพบหลักฐานแก้ไขกระดาษคำตอบกว่า 3,000 คนด้วยกันตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.นะครับเอาหมายคนของศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่นนทบุรีโดยมีผู้ชายอายุ31 ปีเป็นผู้นำตรวจค้นการตรวจค้นจับครั้งนี้สืบเนื่องจากว่ามีการร้องเรียนครับพร้อมกับหลักฐานและคลิปเสียงบอกว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่มแอบอ้างว่ามีเส้นสายภายในสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยกระบวนการเนี้ยเรียกรับเงินด้วยนะตั้งแต่ 350,000 บาทขึ้นไปอ่ะสำหรับตำแหน่งทั่วไปแล้วพุ่งสูงถึงโอ้โห 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง
1: หุยสูงเนาะ
3: เอ้ยสูงสิกับล้านเน
1: ี่ยแสนหนึ่งแปดแสน
3: สำหรับการสอบดังการสอบดังกล่าวเนี่ยเป็นการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปี68ซึ่งเปิดรับสมัครทั้งหมด87ตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 6,669 อัตราต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีดังกล่าวเนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งคือชายรายหนึ่งเนี่ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ในที่แห่งนี้ด้วยจากการเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดนะเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญนะครับที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ CPU 18ชุดที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบรรจุข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศที่กระบวนการนี้ต้องดำเนินการแก้ไขคะแนนเพื่อให้สอบผ่านและสำเนากระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายโดยตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 2,000 รายด้วยกัน
5: แปลว่ามีคนซื้อ 3,000 คนเลยเหรอ
3: แล้วคูณก็ไม่ดี 350,000 จากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยขบวนการทุจริตสอบครั้งใหญ่นี้สร้างความเสียหายคิดเป็นนะครับ 4,500 ล้านบาทก็คูณไปเนี่ยคูณ 350,000 เอาแบบเบาๆเลยอ่ะต่อมาต
1: ้
3: อง โอ้โหรวยสิ
1: รวยมาก
3: เขาบอกว่าต่อมาตำรวจและปปช.เนี่ยก็ยึดของกลางไว้หมดแล้วแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยพร้อมทั้งขยายผลหาร่วมผู้ร่วมขบวนการรายอื่นรวมถึงข้าราชการและผู้ข้อสอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยนั่นเองนะครับ
1: นี่แสดงว่าไม่ได้ทำมาปีสองปี
3: ไม่ใช่เพิ่งทำ
1: ทำมานานเพราะดูจากที่เขาไปบุกที่บ้านอุปกรณ์ครบหมดเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนะ 350,000
5: ไอ้น้ำท่วมมันมีหลายราคาไง
3: เอาจากไม่ไม่เอาเฉลี่ยกัน350,000
1: 350,000
3: หารกับ4,500 ล้านดิดูจะมีกี่คน4,500 ล้าน
1: ใช่ไหม
5: ก็ 3,000 คนไหมที่เขาบอก
1: หาร3หาร350,000
3: 350,000
1: 12,000
3: โอ้โ
1: หนี่เสร็จแล้ว12,857
5: ไม่แต่มันหาหนีไม่ได้เพราะมันมีหลายราคาไง
3: เข้าใจก็จ
1: ะเอาเฉลี่ยเฉลี่ยเอเวอเรจ
6: ช่วยตำแหน่ง
5: นายกบอกว่าจะเป็นลมนะคะนายกบอกว่าฟังจริงๆนายกพูดจริงบอกว่าจะเป็นลมเพราะว่ามันคุ้มไหมเนี่ยกับการที่จ่ายราคานี้แล้วคุณเข้าไปทำงาน
1: เงินเดือน
5: ไม่ถึง 15,000
1: เงินเดือนเท่าไหร
5: ่นายกบอก
1: 15,000 บาทสมมติจ่าย 800,000 นะสมมตินายยอมจ่าย 800,000 ต้องกี่ปีวะ
5: หรือมันมีวิธีการเอาคืนทางอื่นบ้าง
3: แต่ว่าอย่าลืมพอเข้าไปแล้วได้พอยิ่งโตยิ่งมีลูกน้องอ่ะมันก็จะมีทางไหลของเงินเข้ามา
1: อ่ะสูงสุดนะ 850,000 เนาะหาร 15,000 เธอทำงาน56เดือน
3: โอ้12
1: ล้านก็3ปี4ป
3: ี5 5ปี
1: 12 5 6 4
5: แต่ว่าอาจจะมีเบเนฟิตอย่างอื่นป่ะระยะยาวที่เขาคิดว่ามันจะคุ้มอะไรเงี้ย
1: คิดว่าคุ้มเพราะว่า
5: สวัสดิการราชการ
1: 5ปีแรกไม่ได้กำไรไปแบบไปคืนทุนตอน5ปี
3: ใช่แต่หลังปี
1: หลัง5ปี
3: หลังปีที่5เลยหรือว่ามีลูกน้องตำแหน่งเริ่มใหญ่ขึ้นเงินมันไหลเข้ามามากยิ่งขึ้น
1: น่ากลัวจัง
5: นักข่าวถามว่าสั่งการยังไงไปบ้างนะคะนายกบอกว่าก็เต็มที่นะกระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่แล้วก็สั่งการไปแล้วนะคะล่าสุดปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นแหละ
1: ค่ะ
3: เอาอย่างนี้นะครับ29นาทีก่อน9โมงเช้าพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูนะครับอีกหนึ่งแอปในการส่งของโกคูเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกกฎหมายของประเทศไทยหรือเปล่าสักครู่เดียว
7: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
12: อีไอเร
7: พอดีอย่างที่คิดเร
12: อีไอเร
7: ลงตัวอย่างที่คิดเร
12: อีไอเร
7: พิเศษอย่างที่คิดเร
12: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
13: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
13: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
12: เร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
12: อีไอเร
7: พอดีอย่างที่คิดเร
12: อีไอเร
7: ลงตัวอย่างที่คิดเร
12: อีไอเร
7: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFWIFให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: 34นาทีหลัง8โมงเช้านะครับกลับเข้าสู่แฉข่าวเช้า First Class นะครับสวัสดีแม่บ้านเกาหลีด้วย
1: ค่ะ
3: ดาด้ากับมะตูมไปเจอมา
5: จากงานสวัสดีโซไทยเฟสติวัล
1: จะบอกว่าคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีเยอะมากแล้วก็แบบวันงานไทยเฟสติวัลใช่ไหมก็จะมีแบบคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะมันเป็นงานใหญ่ประจำปีก็คือไทยเฟสติวัลคือรวมตัวคนไทยก็จะเขาคงคิดถึงอาหารไทยแบบอาหารไทยจริงๆอ่ะก็มาก็จะเป็นแบบร้านไทยในเกาหลีแล้วก็แบบร้านดังในเมืองไทยอ่ะก็สถานทูตไทยก็ติดต่อให้ไปออกร้านที่นู่นอะไรประมาณนี้
3: อ
1: ัน
3: นี้มันร้านกาแฟนี
1: ่ร้านพี่เปิ้ลไง
3: อ๋อ
1: ร้านหม้อแม่จูนไม่ร้านกาแฟร้านหม้อแม่จูนก็ไป2วันคนต่อคิวยาวมากคนต่อคิวยาวแล้วก็ร้านเอมิลี่อย่างเงี้ยอุ๊ยคนต่อคิวไปแบบสมมุตินะนี่คือบูธเอมิลี่หรือหม้อแม่จูนนะถึงลิฟต์ป่ะ
3: อ๋อเหรอ
1: แถวยาวแบบนั้นเลย2ไฟแดงอะคนต่อคิวยาวอ่ะประมาณ2บล็อกตึก
5: ปกติมันก็ไม่มีโอกาสได้กินเนาะแต่ว่าเขาน่าจะแบบเสพสื่ออยู่เรื่อยๆ
1: มันก็ใช่ก็เลยมาอย่างเอมิลี่กับแม่จูนอ่ะคนไปเยอะมาก
3: อย่างต้าบอกนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ที่เกาหลี
1: ฟัง
3: แล้วก็ดูรายการของเราตลอดด้วยก็สวัสดีทุกคนด้วยกันละกันนะครับขอมีความสุขในการวันนี้ข่าว
1: คำเซเลบบาร์ฉันผู้เสียเงินให้ร้านดาด้าพาช็อปทุกวันเลยงงตัวเองมาก
5: ที่ได้ฉันกดซื้อตลอดโง่เหมือนสะกดจิตหมู่เนาะนี่มีคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าจากข่าวที่แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเด็กแถวบ้านคือโพสต์ว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแต่พอข่าวออกก็ลบโพสต์ไปแล้ว
3: อะไร
1: ทำไมอ่ะ
5: นี่ไงเด็กแถวบ้านเพิ่งจะได้บรรจุลบโพสต์ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครไปถึงข่าวที่เนี่ยซื้อโกงข้อสอบอ่ะ
1: ลบโพสไปแล้ว
5: ลบโพสไปแล้วความพยายามไม่เคยทำลายใคร
3: นี่เรื่องโกงข้อสอบก็อยู่ในนั้นด้วยนะไอ้ teach me a lesson
1: ใช่เยอะมาก teach

0: สันยอมหมัดป่ะ
1: เจสันถามว่าแล้วเรารู้จักได้ยังไงเขาบอกว่าอยู่ดูซีรีส์ Oxen Love อะไรอย่างเงี้ย
2: ดาด้ากับประตูจะโกอินเตอร์แล้วเว้ย
3: ดาด้านี่เขาทุกวงการเหมือนกันนะ
2: เอาเว้ยเอากลับมาวงการนี้ก่อนด้าก็คู่ตกลงนี่มันถูกกฎหมายในเมืองไทยป่ะด้า
1: อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อวานเล่าให้ฟังแล้วว่าเนี่ยมันมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีแอปนึงจากจีนแล้วก็ข้อความทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะวิ่งส่งอยู่ตามร้านอาหารจีนนิวไชน่าทาว
3: ห้วยขวาง
1: ห้วยขวางมณฑลห้วยขวางอยู่ย่านนั้นสุทธิสารรัชดาห้วยขวางย่านนั้นประมาณนี้แล้วก็เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างพัทยาภูเก็ตมันก็จะมีประมาณนี้ชลบุรีอะไรประมาณนี้นะคะเว็บเนี้ยแอปพลิเคชันเนี้ยหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยไรเดอร์คนไทยใจจริงไหมพูดจีนเก่งมาก
2: เหรอจริงเลยเหรอ
1: ทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดเลยในแอปนี้ก็เป็นภาษาจีนและส่วนใหญ่คนจีนที่อยู่ในเมืองไทยจะใช้แอปนี
2: ้
1: นะคะเพื่อในการเดลิเวอรี่ส่งอาหารแล้วก็บริการต่อวีซ่าอะไรประมาณนี้ล่าสุดค่ะบริษัทโกคูออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยออกแถลงนะคะบอกว่าประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องการจัดการยานพาหนะของพนักงานส่งเพราะว่าตอนแรกมันมีข่าวว่าทุกอย่างเป็นคนจีนไม่ใช่คนไทยเขาบอกว่าอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าบางกรณีเนี่ยที่ไม่แสดงป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ของพนักงานเนี่ยบางรายนะบริษัทได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อข้อกังวลที่เกิดขึ้นแล้วบริษัทเนี่ยก็ออกมาแถลงนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการตรวจสอบภายในทันทีแล้วก็มีการกำชับให้กับผู้ให้บริการจัดส่งทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดการพูดถึงติดป้ายทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยบริษัทเขาบอกเดี๋ยวจะดำเนินการนะคะถ้ามีใครติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวจะระงับสิทธิ์ในการทำงานทันทีแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานบริษัทได้ยืนยันอย่างชัดเจนพนักงานส่งสินค้าของแพลตฟอร์มในปัจจุบันทั้งหมดเป็นคนไทยเป็นคนไทยสำหรับประเด็นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นคนตั้งคำถามว่าแอปเนี้ยจดทะเบียนในประเทศไทยไห
2: ม
1: ทำแบบถูกต้องหรือเปล่าเพราะตามหลักแอปพลิเคชันถ้าเกิดมีพนักงานอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีการจดบริษัทจัดตั้งในเมืองไทยเนาะจัดตั้งบริษัทในเมืองไทยทางบริษัทโกคูออนไลน์นะคะก็บอกว่ายืนยันได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการให้บริการร้านค้าระบบการจัดส่งการให้บริการผู้ใช้งานตลอดจนกิจกรรมกะทางธุรกิจอื่นๆดำเนินการภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยทั้งสิ้นและยืนยันนะคะว่าเราพร้อมร่วมให้มีการตรวจสอบดำเนินงานจากทุกภาคส่วนโดยจะเดินหน้าพัฒนาระบบกำกับดูแลในด้านต่างๆควบคู่ไปกับปฏิบัติตามกฎหมายภาษีนั่นหมายความว่าจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแบบถูกต้อง
3: จ่ายภาษีตามกฎหมาย
2: ตรงจบถูกต้องนะก็ตอนนี้เรามีก็คือเรามี Grab เรามีอะไรนะมี Line Man มี GoKoo สำหรับชาวจีนใช่ไหมมีป่ะมีหนึ่งป่ะ
3: มีผู้สื่อข่าวของข่าวสดเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเขาบอกว่าเจอไรเดอร์ที่ขับแอป GoKoo เนี่ยมีอยู่จำนวนหนึ่งเลยติดป้ายทะเบียนถูกต้องนะไม่เหมือนที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ยังมีไรเดอร์ที่ขับแอป e-gets แล้วก็แอปเฟยเซียงเหรอ
1: เฟยเซียง
3: เฟยเซียงหรือว่าช้างบินอีกจำนวนหนึ่งเสียงจากไรเดอร์นะคะ
1: แอปจากจีนเยอะเนาะ
3: เ
1: ราไม่รู้เรื่องเลยเน
3: า
1: ะ
3: คุณเบียร์เป็นไรเดอร์แอปGoKoo เนี่ยเล่าว่า3ปีก่อนเขาตกงานแล้วก็เห็นแอปนี้ออนไลน์เห็นเพื่อนวิ่งงานอยู่ก็เลยตัดสินใจมาทำยืนยันว่าแอปจดภาษีถูกต้องตามกฎหมายแต่ละวันเนี่ยรับงานได้ประมาณ20งานรายได้พันกว่าบาทเลยนะ
1: รายได้ดีนะเนี่ย
3: แต่เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนทำมา3ปีตอนนี้ปลดหนี้สำเร็จและส่วนคนที่โจมตีก็มองว่าทำอาชีพสุจริตก็ปล่อยให้เขาพูดไปและเขายังบอกว่าแอปนี้มันมีสวัสดิการแล้วก็ประกันสังคมให้ไรเดอร์เหมือนเป็นพนักงานบริษัทเลย
1: โอ้ดีจัง
3: มองว่าคนที่โจมตีอาจจะยังไม่เข้าใจระบบแล้วก็ค่าตอบแทนต่อรอบเนี่ยมันสูงวันหนึ่งอย่างที่บอกว่าได้หลักพันบาทงานส่วนใหญ่จะคือเป็นการส่งอาหารจีนแล้วก็ไทยในย่านประชาราษฎร์บำเพ็ญประชาสงเคราะห์ทำมาปีนึงและก็พอเลี้ยงชีพได
1: ้ก็นักข่าวอ่ะเมื่อวานเนี้ยพีพีทีวีก็ลงพื้นที่ก็ไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนไทยนะแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่จะพูดจีนได้คล่องที่มาจากทางเชียงรายอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะพูดจีนได้คล่องก็จะมาทำงานตรงนี้แหละเพราะว่าแอปเนี้ยส่วนใหญ่คนจีนใช้บริการสมมุติถ้าได้ภาษาจีน
3: อ
1: ่ะก็จะยิ่งดีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าจัดตั้งบริษัทแบบถูกต้องอ่ะก็โอเค
3: ไรเดอร์สองภาษาไงเธอ
1: เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเดือนหนึ่งอ่ะได้ตังประมาณ40,000กว่าบาท
3: ก็นี่ไงวันละพันกว่าบาทอ่ะ
2: เหรอ
3: โหแต่เขาก็วิ่งกันลากเลือดนะ
1: เขาวิ่งย่านไชน่าทาว
2: น์นิวไชน่าทาวน
1: ์ห้วยขวางสุทธิสาร
3: แต่วันนั้น

0: ่ะหลงไปห้วยขวางทีนึงหลังจากที่ไม่ได้ไปนะ
1: เฉินตู
0: คือพี่คือมันแบบมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยแล้วเลย
1: มันอยู่เฉินตูฉงชิ่ง
0: แล้วสังเกตง่ายๆเลยนะคือร้านพวกนี้จะมีภาษาไทย
1: ฟอนต
0: ์อ
1: ะ
0: แต่แต่จะเป็นฟอนต์ที่แบบ
1: ฟอนต์แปลกๆที่คนไทยไม่ใช้
0: เราจะเอ๊ะนิดนึงอะ
1: ภาษารู้เลยอ่ะ
0: ออ
1: มันจะเป็นภาษาที่แบบแปลจากจีนอีกทีอ่ะ
0: แปลแบบ Google แปลมา
1: เออเป็นภาษาแบบเอ๊ะคนไทยไม่ใช้อ่ะประมาณนี
2: ้อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเขาบอกหนุ่มโวยใครไม่รู้เอาภาพไปเจน AI นะมโนว่าเสร็จสนมเขาเตือนนะช่วยหยุดทำหน่อยเถอะรายงานข่าวแจ้งนะครับบนโซเชียลแชร์ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งบอกว่าโพสต์ภาพที่มีใครก็ไม่รู้เอาภาพของตัวเองเนี่ยไปดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี AI แล้วข้อความระบุว่าผมกับบุคคลในภาพไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่บุคคลในภาพเนี่ยนำรูปผมไปเจน AI ทำให้ผมเกิดความเสียหายขอให้คุณใจเย็นใจเย็นได้เย็นขอให้คุณหยุดการกระทำของคุณลงซะหากยังไม่หยุดไหนๆรูปเดิมอ๋อเหรอ
1: เนียนจัง
2: อ๋อล่าตัวเข้าไปบวกงี้เลยเหรอเออเก่งเลย
0: สาดฝัน
2: อ่ะหากยังไม่หยุดเนี่ยผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชื่นชอบกันได้นะครับแต่ไม่ใช่จะเอารูปผมไปทำอะไรก็ได้แล้วตั้งสเตตัสเหมือนผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณไม่ไหวนะครับแบบนี้และเป็นรูปชุดตรวจการด้วยถ้าคนมองไม่ออกว่าเป็น AI เขาจะมองผมยังไงก็เลยดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากผู้ใช้ Facebook รายนึงเนี่ยนำภาพบุคคลอื่นมาดัดแปลงด้วย AI เสมือนเป็นภาพคู่แล้วก็มาโพสต์ลง Facebook พร้อมข้อความกำกับภาพเสมือนมีความสนิทสนมกันรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าสำหรับการตัดต่อภาพผู้อื่นรวมถึงภาพนิ่งวิดีโอเนี่ยแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมเนี่ยจนทำให้เจ้าของภาพได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงเรื่องอับอายนะมีความผิดตามพ.ร.บ.นะมาตรา16โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยหากภาพที่ตัดต่อเป็นการใส่ร้ายหรือทำให้คนอื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทแต่ถ้าหากเป็นภาพลามกอนาจารถือเป็นการนำเข้าข้อมูลลามกตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมาตรฐาน14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองอ
0: ย่าง
2: น
0: ี้ถ้าเอารูปดารามาตัดต่อแบบมาทำ AI มาเป็นคู่เราอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนด้วยป่ะถ้าดาราเขาฟ้องอ่ะ
2: ไม่เพราะว่าแอปตอนที่มันมาโผล่ใน Facebook พี่อ่ะมันก็คือแอปที่สามารถถ่ายรูปคู่กับดารานั้นได้เลยอ่ะอย่างนี้มันผิดป่ะ
1: อันนี้แสดงว่าขออนุญาตแล้วถ้าเป็นแอปแล้วมีแบบ
2: เ
1: ป็นแ
2: บบ
0: หมายถึงว่าแอปเขาทำเรื่องแล้วใช่ป่ะ
1: ทำเรื่องแล้วขออนุญาตแล้วคือที่เกาหลีก็มีเป็นตู้สติกเกอร์เป็นตู้ถ่ายรูป
0: ดารา
1: ใช่แล้วมันก็จะมีแบบแบรนด์นี้เนี่ยไปดีลกับสมมติกงยูสมมตินะสมมติอ่ะสมมติเงี้ยเราก็สามารถไปถ่ายภาพคู่กงยูได้กงยูถือดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขออนุญาตแล้วนึกออกป่ะได้รับลิขสิทธิ์จากต้นสังกัดของศิลปินนั้นๆแล้วที่เกาหลีมี
0: แต่ว่าหรืออย่างมีช่วงนึงอ่ะที่เหมือนเอารูปเข้าไปใน AI แล้วเราก็สั่งพร้อมไปว่าให้มีผู้ชายลักษณะตุ๊ดๆๆกำลังกอดเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นมันเป็นภาพจาก AI แต่อันเนี้ยคือเป็นคนจริง
1: ซึ่งอันเนี้ยผิดแต่หรือถ้าเกิดว่าเอาภาพดาราที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วไปทำแบบนี้ดาราก็ฟ้องได
0: ้
1: นึกออกป่ะ
0: แล้วพี่พีเคถ้าโดนเอาภาพไปทำหรือจะฟ้องไหม
2: ไม่ฟ้อง
0: หรอกได้เลยหรอ
2: ตัดได้ที่ไม่ลามกเอาไปเถอะ
0: เออโอ้ยไปกันที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องของคุณหนิงปฐมา
1: จ้ะ
0: นั่นเองนะคะก็มีดราม่าคือเหมือนกับว่ารูปของอดีตแฟนคุณหนิงเนาะเขาก็มีการโพสต์รูปคู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขากับคุณหนิงเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วเหมือนคุณหนิงก็มีไปคอมเมนต์ด้วยใช่ป่ะ
1: ตอนแรกคุณโยมือกลองเขาก็มีการโพสต์ภาพบอกว่าภาพเนี่ยอาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่ได้ถ่ายรูปคู่กันแล้วอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วหนิงเขาก็เลยโพสต์ใต้ภาพคุณโยแหละบอกว่าหนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันแล้วนะ
0: แล้วพี่ธัญญาก็ไปโพสต์ต่อว่า
1: แล้วพี่เป๊กล่ะ
0: คุณหนิงก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งพอมันเป็นประเด็นอย่างนี้นะคะก็เลยต้องไปถามถึงคุณนวัดอิสระไกรศีลซึ่งคุณนวัดจะว่ายังไงเรายังไม่บอกเพราะเดี๋ยวเราเบรกก่อน
1: ช่วงหน้ากลับมา
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม By Tech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาYeah.

0: การที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังที่ไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: 10นาทีก่อน 9 โมงเช้ากลับมาสู่แฉข่าวเช้า
5: First Class
4: แหมไอ้เรื่องตอนที่โฆษณาสนุกแต่เราเล่าไม่ได้สิ่งที่เราเล่าได้คือสิ่งที่น้ำท่วมเอาข่าวมาให้
6: เพราะฉะนั้น
4: แนนครับพี่นวัดว่ายังไงจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี
5: ้พี่นวัดนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์นะก็บอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วแล้วก็พูดเป็นในๆว่าการที่คนเราจะไปเที่ยวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นผัวเมียกันเสมอไปอย่าคิดไปเองแล้วก็ยืนยันว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใครผิดก็ว่าไปตามผิดตั้งคำถามกับสังคมว่าทำไมเนี่ยพอมีเรื่องชู้สาวสังคมถึงชอบมุ่งเป้าไปที่ฝ่ายหญิงทั้งที่ควรจะตั้งคำถามกับฝ่ายชายด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครฝ่ายไหนมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถนำออกมาเปิดเผยได้เต็มที่เลยก็อยากให้ทุกคนได้รู้ความจริงด้วยย้ำชัดว่าเรื่องนี้มีตัวละครทั้งหมด4คน1ในนั้นเป็นผู้ชาย2คนแล้วก็ยังใบ้อีกว่าสารตั้งต้นของเรื่องนี้อาจจะเกิดจากความริษยาของผู้ชายบางคนหรืออาจจะเกิดจากการขู่ยืมเงินก็ได้ด้วยเช่นกันหรอเขาบอกแบบนั้นไง
6: อันนี้ทางฝั่งพี่นวัดนะฝั่งพี่นวัด
5: ค่ะ
6: อ
5: ่
6: ะทีนี
5: ้แล้วฝั่งพี่ดาด้ามีอะไรข้อมูลอะไร
4: เฮ้ยมันไม่อยู่ในข่าว
5: แทงพายวะ
4: มันไม่อยู่ในข่าว
5: ไม่มี
6: แกดูข่าวใส่ไข่ไหมมดดำยังไม่กล้าเล่าเลยฉันจะเล่าได้ยังไงพี่มดดำตะกิดพี่หนุ่มเนี่ยฉันก็พยายามเรียบเรียงอยู่จะเล่ายังไง
5: เอออ่ะเล่าไหนลองดูลองดู
4: เล่าตามข่าวเล่าตามข่าว
5: พี่ด้าทำได้ลองดูอันไหนขอฟังเวอร์ชันเรียบเรียงหน่อย
6: อ่ะเรียบเรียงให้ฟังเรียบเรียงให้ฟังเอาง่ายๆคนน่ะรอว่าพี่ธัญญาจะออกมาพูดยังไงบ้างว่าเพราะยังไงเพราะว่าอย่างพี่นวัดอะเขาก็มีสตอรี่ส้มมาแล้ว
5: สตอรี่ฟ้าสตอรี่ส้มเลย
6: ตอนแรกเป็นสตอรี่ฟ้าก่อนว่าเซฟนิกปฐมาเป็นสตอรี่สีออมเบรฟ้าไปแบบ
5: เขียว
6: ฟ้าไปเขียวน้ำทะเลไปเหลืองนิดนึงจะส้มแล้วจะส้มแล้วยังไม่ส้มอ่ะครั้งที่สองก็คือสตอรี่ส้มเลย2รอบด้วยกันนะคะทีนี้คนก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพี่ธัญญาล่ะยังไงบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่พี่ธัญญาเองเนี่ยคือไม่บอกนักข่าวเพราะนักข่าวโทรหาพี่ธัญญาเยอะมากจริง
5: ๆ
6: พี่ธัญญาบอกว่าพี่ไม่ขอสัมภาษณ์ใดๆขอเงียบขออยู่นิ่งๆดีกว่าขอใช้คำนี้ประมาณนี้นักข่าวแกก็เลยตามไปที่พี่เป๊กเลยพี่เป๊กบอกว่าเดี๋ยวรอพี่เป๊กสัญชัยจะให้สัมภาษณ์วันที่25ครั้งเดียวเท่านั้น
5: เป็นวันที่ไปมอบของให้กับสภาสังคมสงเคราะห์กับพี่เสกโลโซวันน
6: ั้
5: น
6: ใช่
4: 25มิถุนายนนะ
6: เออตอนเที่ยงพรุ่งนี้เนาะวันนี้24แล้วนี่ว่าพรุ่งนี้25ตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันพี่เป๊กบอกแบบนี้เราไม่พูดรอพี่เป๊ก
4: นะให้แกพูดก่อนเถอะ
5: แล้วเดี๋ยวมีคนไปสัมภาษณ์หนิงปฐมายัง
6: หนิงก็โอ๊ยล่าสุดไง
4: ได้
6: น
5: ี่
6: ล่าสุดไง
4: ตามข่าวป่ะเนี่ย
6: ตามข่าวดูไลฟ์อยู่ก็คือหนิงอ่ะเขาก็มีไลฟ์ขายของของมิสแกรนด
5: ์
6: แล้วคนก็เข้าไปเผือกเยอะมากแล้วคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าเล่าไหมมีอะไรอยากจะพูดไหมชาวเผือกไปรวมตัวตรงนั้นมีอะไรอยากจะเล่าไหมนู่นนี่อะไรประมาณนี้หนิงบอกแล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าเรื่องนี้ออกไปเลยค่ะ
4: หรอ
6: บอกไม่ทันเลยชาวเผือกออก
4: อ๋อคือคนที่เข้ามานี่คือไม่ได้สนใจซื้อของแต่อยากจะรู้เรื่องนี
6: ้เพื่อแล้วก็แบบในโซเชียลอะไรเงี้ยพวกมึงแบบนี้นะเขาเขียนไงพวกแกออกกันทันไหม
5: ซึ่งในนั้นมี
4: ดาด้าอยู่ด้วย
6: ไว้ของฉันนะฉันไลฟ์ขายอยู่กับดูแป๊บ
5: อ๋อ
6: เออดูแป๊บฉันไม่ได้สามารถเปิดเสียงได
5: ้
6: ประมาณแต่เขาบอกว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ออกไลออกไปเลยค่ะไม่ได้แน่นอน
5: คืนนี้รอดูสตอรี่บอสเลยแต่ไม่ได้เป็นเรื่องหนิงเลยนะเรื่องดาด้าแล้วแหละตอนเนี้ย
4: รู้จริงและรู้เยอะยิ่งกว่าในช่วงเบรกโฆษณานั่นเองนะครับอ่ะ 6นาทีก่อน9โมงเช้าชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขและแมววิฟนะครับวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนี่เขาบอกมีวงเล็บบอกว่าในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วนะ
6: ใช่
4: ตรวจสั่งกันได้เลยด้วยขอบคุณกับ Thailand International Dog Show 2026เฮ้ยเมื่อไหร่อ่ะพี่เอาหมาพี่ลงประกวดได้ปะ
7: ได้
4: International Dog Show
6: ก็ลองติดต่อไปได
4: ้เฮ้ยนี่พูดจริง
6: ลองติดต่อไปได้
4: เอาไอ้บรูโน่อ่ะลงเจ็บคอเมื่อไหร่นะครับใช้ Propolis Plus X Herb แล้วขอบคุณด้วยกับงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาด้วยนั่นเองนะครับพูดถึงบางนาเนี่ยด้ากับแนนเห็นไหมว่าเมกะบางนา
5: เออถูกใช่ไหม
4: ไม่ใช่เขากำลังจะขยายเฟส2
6: ใช่
4: ก็เท่ากับว่าคูณ2ที่มันใหญ่อยู่แล้ว
6: ใหญ่ขึ้นกว่าเด
4: ิ
6: ม
4: ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคูณ2
6: แล้วจากทุกทีก็เดินไม่ไหว
4: แล้วก็จริงแล้วก็จะเสร็จ
5: หลงอ่ะ
4: จะแล้วเสร็จก็คืออีก2ปีข้างหน้า
6: เวลาจอดรถอะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะว่าจอดโซนไหนอ่ะแล้วต้องจำแบบทางเข้าอ่ะแล้วก็ย้อนกลับไป
4: เพราะมันจอดได้เอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ชั้นใต้ดินและอีกชั้นใต้ดินน่ะหลงประจำ
6: ต้องถ่ายตอนถ้าใต้ดินได้จะพยายามไม่จอดใต้ดินเพราะหลงตลอดหาไม่เจอจะพยายามจอดที่มันจะเป็นโซนที่แบบจะรู้ว่าอันนี้โซนนี้เดินมาทางนี้แล้วกลับทางเดิมอะไรอย่างเงี้ย
4: พี่จะมี2จุดเวลาไปแม็กกับมันอยู่ใกล้บ้านใช่ไหม2จุดคือถ้าไม่จอดตรงใกล้ๆ Starbucksมันมีที่จอดเอาท์ดอร์ใช่มั้ยคือจําได้ว่าเราจอดแถวซาบักโอเค2ก็คือจอดมันหน้าอีเกีย
6: เออเหมือนกัน
4: ก็คือลงที่มันสามารถเดินเข้าทะลุอีเกียได้เลยตรงนั้นแล้วเราจะจําได้
6: จะไม่หลง
4: จอดอีเกียจอดอีเกียจอดอีเกีย
6: ใช่ไม่งั้นนะถ้าจอดโซนอื่นหลง
4: เออหลงจริงนะ
6: ไม่ใช่
4: หล
6: ง
4: ไม่ใช่หลงเล่นๆด้วยอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะต่อกับแชร์ข่าวเช้า First Class
2: แชร์ข่าว
3: โดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนินโญเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
10: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนิโยเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงได้จึงกำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพโดยให้มีการทบทวนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรและความพร้อมของอาคารชลประทานสันเก็ตน้ำผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศตลอดจนประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งของปี2570ด้วยปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับได้อีกกว่า 34,100 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 12,900 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างโดยรวมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์โอเชียนซองพันธุ์แม่กับกุหลาบพันธุ์ไนทิงเกลพันธุ์พ่อภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซารอยัลทรีอยู่ในวงโรซาซีจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
5: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวระหว่างเยือนปากีสถานว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านในการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ส่วนที่สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนที่เป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านด้านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเตรียมเริ่มแผนอพยพลูกเรือ 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกจากพื้นที่ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานและประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรวมทั้งสหรัฐและความคืบหน้าสถานการณ์คลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปต่อเนื่องนั้นนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีผู้คนจมน้ำเสียชีวิตในฝรั่งเศสถึง40รายแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากพยายามคลายร้อนเพื่อหลีกหนีจากความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์นิธาเตเนตรายงานค่ะ
6: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: 12นาทีหลัง9โมงเช้านะครับกลับมาสู่ชั่วโมงที่2ของแฉข่าวเช้า
3: First Class
2: นี่เราก็ลืมทักทายนะนอกจากน้ำท่วมเรามีน้อง
4: น้องฝึกงาน
2: น้องฝึกงานชื่อ
5: น
2: ้
5: องพล
2: อ
5: ย
2: นะครับน้องพลอยมาฝึกงาน5เดือนที่นี่แล้วมีพี่ใหญ่อย่างพี่น้ำท่วมมาคอยดูแลอยู่ไนท์บอกพี่ซิว่า มีโอกาสได้สอนน้องน้องพลอยเนี่ยอาทิตย์ถึงแล้วใช่ไหมน้ำท่วม
6: โอ้จะเดือนนึง
2: เดือนละเป็นยังไงบ้าง
6: เป็นยังไงบ้างก็เด็กแต่ละรุ่นมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่น้องพลอยมีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของตัวน้องพลอยก็น้องเรียนรู้ไวน้องจับประเด็นได้ถูกกว่าคนก่อน
2: กว่าคนอื่น
6: ใช่
2: นั่นถามน้องพลอยว่าในอนาคตคิดว่าอยากจะทำงานที่เอทายไหมหรือ
7: เราจะตอบอย่างอื่นได้หรอ
4: ไม่ใช่อย่างอื่นได้หรอ
2: เด็กสมัยใหม่เขาตอบตรงๆเขาตอบตรงๆที่ผมไม่ชอบไม่ขันหนูอยากไปเป็นอยากทำบัญชีอะไรเงี้ยใครจะไปรู้สนใจไหมงานที่เอทายหรือว่าจบแล้วก็เลี้ยงข้าวพี่น้ำท่วมมื้อนึงแล้วก็ไป
5: อาจจะ50-50
2: เห็นป่ะ
4: 50-50
7: แปลว่าแปลให้แปลว่าอาจจะยัง
4: นะ
2: ขอมีความสุขกับจะบอกว่าครอบครัวเอทานเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะ
7: มีอัปเดตแบบว่าเร็วๆนะคะคุณฟังบอกว่าพี่เสกโลโซออกจากเรือนจำแล้
4: วออกเมื่อไหร่นะ
7: เมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหม
2: ก็มีก็จะแทนกับพี่เป๊กไงจำได้ไหมอ่ะมาอัปเดตเทรนด์เอ็กซ์กันดีกว่าครับเริ่มต้นที่แนนครับผม
7: วาวานะคะเป็นเทรนด์เอ็กซ์อันดับที่3ในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานตีตีป๋อสองหนุ่มจากบ้านนูบันดีเขาประกาศชื่อด้อมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คือเป็นชื่อด้อมวาวานั่นเองก็ทุกคนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีต้อนรับชื่อด้อมใหม่อย่างอบอุ่นเลยทำให้แท็กเนี้ยอยู่ต่อเนื่อง2วันติดในเอ็กซ์เลยนะคะก็ใครที่อยากจะตามเข้าไปดูหรือว่าไปแชร์ความเห็นอะไรก็ไปที่แท็กวาวาได้เลยค่ะ
2: เทรนด์เอ็กซ์อันดับที่2ของเราก็คืออูเดอะซีรี EP 8 EP ที่8นั่นเองนะครับเขาบอกว่าใกล้เดินทางของที่บทสรุปแล้วกับอูเดอะซีรีนำแสดงโดยสกายนานินะครับโดย EP เนี้ยมีโมเมนต์ที่แฟนๆได้อมยิ้มกันบ้างหลังจากที่หลายตอนที่ผ่านมาแฟนๆอินจนเสียน้ำตาไปไม่น้อยแต่ความเข้มข้นของเรื่องราวยังคงต่อเนื่องครับแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกครั้งสุดท้ายในไฟนอล EP สัปดาห์หน้าด้วยแล้วมารอลุ้นกันนะครับว่าบทสรุปของเรื่องราวเนี่ยมันจะเข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงขนาดไหนอย่าลืมนะครับ #UtheSeries EP 8ครับผม
4: ไปอันดับ3นะคะ
2: อ
4: ันดับ1ยังอันดับ1
2: ยัง
4: อันดับ1นะคะ #bambam x lvm lvmens ss 27นั่นเองค่ะก็ bambam เป็น house ambassador ของหลุยส์วิตตองเรียบร้อยก็มีการไปปรากฏตัวที่กรุงปารีสนะคะเพื่อชมแฟชั่นโชว์หรือของหลุยส์วิตตอง mens spring summer 2027อุ๊ยหล่อมาก
2: แจ็คเก็ตสวยแจ็คเก็ตนี้สวย
4: แต่แจ็คเก็ตดีนะ
2: แจ็คเก็ตนี้สวย
4: แจ็คเก็ตดี
2: แจ็คเก็ตนี้ใส่กับใส่กับเนคไทสวยเลย
4: เข้าไปดูในแฮชแท็กนี้ได้เลยนะคะแบมแบม X L V Men S S 27นั่นเอง
2: วิไม่ชอบกระเป๋าอ่ะ
4: เขาทำดี
2: ทำดู
4: ภาพรวมอ่ะภาพรวมโอ้โหดูแฟชั่นโชว์เด็ก
2: LED นะ
7: อ๋อมันอ๋อนี
2: ่เป็นแบบน้ำจริง
7: จริงไม่ใช่หรอ
2: น้ำจริงไม่ใช่ LED หรอ
7: เหมือนฟิลน้ำตกอ่ะ
4: ทำดีเนาะ
2: ดีว่ะดีเอ้ยชุดสวย
4: คอลเลกชันนี้ผู้ชายดีหมวกเหมือกดีหมดเลย
2: โอ้แจ็คเก็ตสวยอะชอบ
4: กระเป๋าเก๋อะ
2: ได้ชอบเหร
4: อมันดูเป็นแบบมีลูกเล่นน่ะ
2: หรอ
4: เนี่ยมีลูกเล่นเอ้ยแต่แจ็คเก็ตนี่สวยนะมันมีความแบบกริตเตอร์เล
2: ็กๆแจ็คเก็ตให้แล้วก็คนอื่นเขในแบบด้วยที่ใส่มา
4: เขาใส่ได้ไงแต่พี่เคอย่าใส่นะ
7: ทำไมล่ะ
2: พี่
7: หน้าทำไมล่ะ
2: ท
7: ำไมล่ะ
2: พี่ไม่ได้สูงไม่ได้หล่อแต่พี่ก็มีแขนมีขาเหมือนคนอื่นเท่านั้น
4: ใส่ได้พูดเล่นใส่ได
2: ้คนที่ชื่ออะไรนะที่เล่นเทรนทูบูซาน
7: กงยู
4: กงยูไงกงยู
2: ถ่ายรูปกับแบมแบมด้วย
4: เธอ
7: ทำไม
4: ที่จะไปเกาหลีอะแต้มบุญฉันสูงมาก
7: เจอหรอ
4: ฉันเจอกงยู
2: อ๋อเหรอ
7: แบบเขาทำอะไรอยู่
4: โรงแรมฉันอยู่ตรงอีเทวอนเสร็จแล้วเว้ยฝั่งตรงข้ามฉันเปิดม่านมาปุ๊บเจอกงยูอยู่ตรงหน้า
2: ทำอะไรอ่ะเขาทำอะไร
4: มีงานอีเวนต
2: ์อ๋อนึกว่ามาเคาะประตูได
4: ้เธอฉันเจอกงยูอยู่แบบนานนานนานนางจะออกงานอีเวนต์เพื่อนฉันบอกว่าแกแต้มบุญสูงมากเพราะปกติแล้วพ่อไม่ออกจากบ้านเลย เก็บตัวมากแล้วมางานอีเวนต
2: ์แล้วกงยูก็ทักได้ว่าไง
4: ไม่ได้ทักเพราะจะลงไปปุ๊บเนี่ยออกอีเวนต์แค่5นาทีเอง
2: เหรอ
4: แล้วกลับเลย
2: รับตังค์เลย
4: รับตังค์เลยรถ
7: แต่ได้เห็นก็โชคดีแล้ว
4: แล้วก็แบบตอนแรกเปิดไปใช่ไหมแบบทำไมคนแบบรอถ่ายรูปเยอะสักพักนึงเขาก็แบบเดินมาออกมาจากตึกแล้วก็คนก็กรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเราคิดเดินขึ้นเวทีแล้วก็ไอ้ยองกระเซียว
4: พี่พีเคไม่มีเวทีด้วยมันเป็นฟู้ดทรัคของแบรนด์กาแฟยี่ห้อหนึ่งเสร็จแล้วกงยูเดินมาแล้วก็มาทักทายคนดูปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
7: จบ
4: มือจบ5นาที
2: โอ้โหมันต้องอย่างนี้เว้ย
7: คงเป็นฟีลเหมือนว่าเจอคิมซอนโฮที่สวนลุมเนาะแบบเซอร์ไพรส
4: ์ใช่
7: อะไรงานผลบอลกันหน่อยนะคะ
2: ว่าไงบ้าง
7: เมื่อวานนี้ยังคันที่23มิถุนายนอาร์เจนตินานะคะชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ฝรั่งเศสนะคะชนะอิรัก3ประตูต่อ0ค่ะนอร์เวย์กับเซเนกัลนะคะ3ประตูต่อ2จอร์แดนแอลจีเรีย1ประตูต่อ2
2: วันพุธ24มิถุนายนนะครับโปรตุเกส5อุซเบกิสถาน0นะครับอังกฤษ0กับ0กับกานาปานามา0ต่อ1โครเอเชียครับและโคลอมูนิโคลอมเบียพบกับเดียคองโกด้วยตอนนี้เพิ่งเริ่มแข่งใช่ไหม
7: ใช่
2: เริ่มแข่งครับผม
7: ส่วนพรุ่งนี้นะคะสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดามีบอสเนียกาตานะคะสกอตแลนด์เจอกับบราซิลโมร็อกโกพบกับเฮติเช็กพบกับเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้ค่ะ
2: มาไปที่ฝั่งอังกฤษบ้างดีกว่านะครับจะบอกว่าศิลปินคนนี้ติดดินจริงๆสาเหตุที่บอกว่าติดดินเพราะว่าแฮร์รี่สไตล์ครับพลังล้นเดินวิ่ง10กิโลจากบ้านย่านแฮมสเตดเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่เวมบลีย์สเตเดียมเขาบอกการเป็นโมเมนต์ไวรัลที่แฟนๆเนี่ยทั้งเอ็นดูทั้งทึ่งนะแฮร์รี่สไตล์อ่ะเขามีคนเห็นว่าวิ่งอยู่บนถนนลอนดอนมุ่งหน้าไปเวมบลีย์สเตเดียมสถานที่จัดคอนเสิร์ตของตัวเองในคอนเสิร์ต Together นะครับข้อมูลจาก Live Nation และเวมบลีย์ระบุว่าการแสดงชุดนี้จัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของเขาในปีนี้ด้วยจนหลายคนแซวสนั่นว่านี่เป็นศิลปินไม่กี่คนนะที่วิ่งไปขึ้นเวทีโชว์ตัวเองแบบจริงจังคลิปดังกล่าวถูกแชร์บนโลกโซเชียลนะครับในวิดีโอจะเห็นแฮร์รี่สไตล์อยู่ในชุดลำลองสวมกางเกงขาสั้นสีม่วงเสื้อสเวตเตอร์สีเทาแล้วก็หูฟังมีสายด้วยระหว่างวิ่งผ่านบริเวณใกล้เวมบลีย์ท่ามกลางบรรยากาศของคอนเสิร์ตด้วยแม้ภาพการเล่นคอนเสิร์ตตัวเองเนี่ยจะดูเหนือความคาดหมายนะแต่ชาวคนที่ติดตามแฮร์รี่สไตล์มานานเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะเขาเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นคนชอบวิ่งและจริงจังกับการออกกำลังกายด้วยโดยก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่าเขาเนี่ยร่วมวิ่งมาราธอนมาแล้วทำให้คลิปวาระล่าสุดเนี่ยยิ่งตอบย้ำภาพลักษณ์ว่าศิลปินคนนี้ใช้ชีวิตติดดิน
7: อยากให้แฮร์รี่นะลองมาเมืองไทยนะมาทำคอนเสิร์ตที่ไทยแล้วลองวิ่งดูวิ่งจากโรงแรมเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
2: โอ้ my god ไทยแลนด์ so hot hot มาก
7: มากขนาด6โมงเย็นยังร้อนอยู่เลย
2: ไม่แต่พูดถึงความร้อนนะล่าสุดพี่เพิ่งดูข่าวที่ยุโรปอะความร้อนที่ยุโรปตอนนี
4: ้
2: มีคนเสียชีวิตไปแล้ว40กว่าคน
4: แต่ทางยุโรปอะเวลาร้อนนะมันร้อนแห้ง
2: ใช่
4: มันไม่ได้ร้อนชื้นแบบบ้านเราอะ
2: เด็ก2คนติดอยู่หลังรถน่ะแบบว่าพ่อแม่จอดรถไว้
7: อ
2: ะตายมันร้อนขนาดนั้นอันนี้ล่าสุดเลยอันนี้ล่าสุดเลย
7: ค่ะ
2: น่ากลัวเน
7: าะไปที่ข่าวหนึ่งนะคะเรื่องราวของจองกุกนั่นเองที่เหมือนโดนกับแฟนเพลงที่เขาไปก่อกวนเนาะศาลเกาหลีใต้ก็สั่งจำคุกซาแซง1ปีนะคะรอลงอาญา2ปีเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเธอคนนี้ไปกดกิ่งหน้าบ้านจงกุกถึง133ครั้งคือกดมันตั้งแต่เย็นไปจนดึก
4: เดือดร้อนเน
7: า
4: ะ
7: ใช่ศาลก็บอกว่ามองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันแสดงความหมกมุ่นอย่างรุนแรงเท่านั้นยังไม่พอวันต่อมาผู้หญิงคนนี้อาศัยจังหวะที่พนักงานส่งอาหารเปิดประตูด้านข้างก็เดินตามเข้าไปภายในบ้านเลยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก่อนจะถูกตำรวจเนี่ยจับกุมในที่เกิดเหตุแล้วก็เตือนว่าห้ามกลับมาอีกซึ่งตามคำพิพากษาของศาลแขวงตะวันตกกรุงโซเนี่ยระบุว่าอย่างที่บอกไปนะคะเดินทางไปยังบ้านพักของจองกุกในเขตยงซานกรุงโซถึง22ครั้งภายในระยะเวลาประมาณ1เดือนตั้งแต่ธันวา2025โดยนอกจากจะเฝ้าวนเวียนรอบบ้านแล้วก็มีการคว้างของเข้าไปในพื้นที่มีการสอดจดหมายผ่านช่องประตูบ้านอีกด้วยแต่ว่าหลังจากได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะก็ทำคือวนเวียนอยู่รอบบ้านหลายครั้งนะคะแม้ตำรวจจะออกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินห้ามเข้าใกล้บ้านพักในระยะ100เมตรแต่ก็ยังกลับไปอีกในช่วงต้นเดือนมกราคมทำให้ถูก ตั้งข้อหาเพิ่มเติมถึงศาลจะเห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยร้ายแรงแล้วก็ผู้เสียหายต้องการให้ลงโทษอย่างหนักแต่ก็พิจารณาว่าเธอไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายเพียงจะต้องการสื่อความรู้สึกถึงศิลปินแล้วก็จองกุกก็ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์กดกริ่งในขณะนั้นโดยตรงแล้วก็จำเลยก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่พักอาศัยส่วนตัวภายในบ้านศาลก็ยังคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าหญิงคนนี้ถูกคุมตัวมาแล้วประมาณ3เดือนและหลังคำพิพากษาถึงที่สุดมีแนวโน้มจะถูกเนรเทศออกจากเกาหลีใต้เพราะเขาเป็นชาวบราซิลเนาะทำให้โอกาสที่จะกลับมาก่อเหตุซ้ำมีน้อยก็เลยพิพากษาจำคุก1ปีแต่ว่ารอลงอาญาเป็นเวลา2ปี
2: คือเข้าใจนะที่แบบว่าแฟนๆที่คลั่งใช่ไหมกดออดในบ้านกดออดบ้านใช่ไหม133ครั้งแต่ที่งงอยู่ว่าใครนั่งนับวะกิ้งก่อนหนึ่งกิ้งสองกิ้ง
7: เป็นระบบปะพี
2: ่มันมีขึ้นเหรอมันมีขึ้นปรากฏกิ่งอีกครับ
6: จะเป็นกล้องเขาน่าจะตรวจ
4: น่าจะเพราะว่าที่เกาหลีอ่ะไอ้กิ่งอ่ะมันจะเป็นกล้องวิดีโอ
2: เข้าใจ
4: ที่ดูได้เลย
2: เข้าใจ
4: น่าจะเป็นอย่างน
2: ั้
4: น
2: แต่ว่ามันจะขึ้นเหรอ
4: มันจะบันทึก
2: อีกครั้งเหรอ
4: ใช่ม
2: ัน
4: จะบ
2: ัน
4: ทึก
2: 4 5 6สุดยอดมากอ่ะมาอัปเดตกันนะครับนี่ล่าสุดเธอเพิ่งลง Vanity Fair เนี่ยหน้าปกเนี่ยลิซ่า
4: สวยมากสวยมาก
2: คือแบบว่ามินิมอลเลสมากนะชุดเรียบตัวเนี่ย
4: ลิซ่า
2: เขาเรียกอะไรนะมันชุดที่มันเรียบตัวแล้วก็แบบมีพวก
7: บอดี้สูท
2: คล้ายๆแบบนั้นนะขึ้นปก Vanity Fair ด้วย
4: สวยเน
2: า
4: ะ
2: อ่ะล่าสุดนะครับ Ferrari Testarossa นะลูกรักคันใหม่เป็นรถคลาสสิกของ Ferrari ด้วยนะครับอ
4: ันนี้มันเป็นรถแบบรถว
2: ิน
4: เทจ
2: เลยใช่รถวินเทจซึ่งเดี๋ยวก็ขอลิซ่าโชคดีกับการซ่อมด้วยนะครับผมคันนี้มันชอบเบรกดาวน์บ่อย
4: อ๋อหรอเขาน่าจะแบบซื้อเก็บไหมยังไง
2: ซื้อเก็บ
4: นานๆออกมาที
2: อันนี้คือ Ferrari รุ่นคลาสสิกเลยครับ Testarossa นะครับผมเป็นตำนานจากยุค80เลยนะแน่นอนครับมันทั้งเอกลักษณ์ความหรูหราเหนือกาลเวลาลิซ่าได้สั้นๆว่า My New Babyท่ามกลางความชื่นชมของแฟนคลับทั่วโลกนะที่ต่างนี่ยกรถคันนี้ไปอีกหนึ่งของสะสมชิ้นโปรดที่สะท้อนรสนิยมสุดพรีเมียมของเธอได้อย่างดีรายงานเขาบอกนะครับว่านี่คือ Ferrari คันที่8แล้วซึ่งช่วยตอบย้ำภาพล้ำความสำเร็จอันมหาศาลของศิลปินคนนี้อย่างดีย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเคยสร้างไวรัลกับรถหรูมาแล้วครั้งหนึ่งและการกลับมาอวดชมลูกรักคันล่าสุดในครั้งนี้มันพิสูจน์ถึงว่าไลฟ์สไตล์ที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนั่นเองนะครับผมคือจะบอกว่า Testarossa เนี่ยในหมู่บ้านพี่ท่านเป็น CEO ของเนี่ยโทรคมนาคมแห่งหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะมีคันเนี้ย Testarossa แต่ไม่เคยออกมาวิ่งเลยนะจอดแล้วก็เอาผ้าปูผ้าคลุมรถ
4: มันดูเป็นเอ็กซิบิชันเลย
2: คลุมคลุมต่อ คือจะบอกว่าคันนี้มันมีมันเนื่องจากอายุมันปี80ใช่ไหมก็ได้กลับว่า40 กว่า 5 40ปีแล้วอ่ะนั่นแหละมันมีโอกาสที่จะน็อกดาวน์ก็รู้ว่าเสียได้ง่าย
4: ก็เลยไม่ค่อยได้ใช
2: ้ใช่อะไรก็หายาก
4: ก็เก็บเอาไว้
2: เก็บมันสวยขึ้นมันสวย
4: ไม่จริงอ่ะบางคนเขาจอดโชว์
2: ใช่ใช่แต่มันสวยจริง
7: แล้วรุ่นนี้มันเติม X99 ไหมพี่
4: นี่รู้สึกว่า
2: ดีเลย
7: ใช่ไหม
2: ดีเลย
4: ดาวมองว่ามันเหมือนรถไอ้ที่ที่มันแบบ back to the future อ่ะ
2: ไม่ใช่อันนั้น
4: มันจะแบบคล้ายๆ
2: อันนั้นดีลอเลียน
4: ทรงอ่ะมัน
2: ใช่อันนั้นคือโอ้ยอันนั้นประวัติเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังของดีลอเลียนแต่ว่าเนี่ยคันนี้ก็มีในเมืองไทยมีนะแต่มีไม่เยอะและคือถ้าเกิดพูดถึง Ferrari Classic ก็จะมี348 355แล้วก็รวมไปถึง Testarossa ด้วยนี่แหละคันใหม่ของน้องลิซ่าอู้ข้างในเบาะแดงด้วยเหรอไม่ใช่สิ
7: ราคาเริ่มต้น11ถึง15ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะ
2: ใช่ดาร์โลอย่างสมัยก่อน F355 ก็คือรุ่นที่รอจากเนี้ยนะตอนที่พี่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆอ่ะตอนนั้นจำได้ว่าเขาปล่อยขาย3ล้าน5
4: สมัยก่อน
2: เมื่อ25ปีที่แล้ว
4: เดี๋ยวนี
2: ้10
4: ราคาขึ้น
2: สิบ
4: คันเดิมแบบปี
2: คันเดิมคันเดิมเลย10ล้าน
4: เพิ่งเคยเห็นรถราคาขึ้น
2: ขึ้นถ้าคลาสโอ
4: ้ถ้าคลาสสิกอะ
2: คลาสสิกขึ้นBenz AMG SLS ประตูปีกนกเปิดอย่างเง
4: ี้
2: ยราคาขึ้น
7: พี่พี่แล้วเวลาซื้อรถสปอร์ตเนี้ยส่วนใหญ่เขาซื้อสดไหมคะหรือเขาผ่อนเหมือนคนทั่วไป
2: ถ้าส่วนใหญ่จะซื้อผ่อนเพียงแต่ว่าผ่อนเนี่ยมันจะตามมาด้วยดอกเบี้ย
7: เราผ่อนได้สูงสุดกี่เดือน
2: ก็เอาประมาณเลยนะ5ปีmaximum 60เดือนก็คือมันต้องมีเงินดาวก่อนใช่ไหมแล้วที่เหลือก็ไปคุยกับแบงก์เองแล้วแต่ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคือสมมติว่ารถสมมติคันนี้15ล้านใช่ไหม
4: ค่ะ
2: สุดท้ายแล้วแดนก็จะต้องเสียประมาณ18ล้านรวมดอกเบี้ยหรือว่าถ้าเกิดอยู่ดีมีเงินก้อนโตเข้ามาก็ไปปิดได้ก็อาจจะเหลือแค่16ล้านอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดกำเงินสดไปอ
7: ่ะ
2: 15สมมติถ้าเกิดมีจริงอ่ะกำเงินสดไปรถเปิดไว้15ล้านคุณมีโอกาสที่จะต่อรองได้เลย13
7: หรออ่
2: ะสมมุติแดนขายคันนี้ใช่ป่ะ15ล้านพี่บอกแนน
7: ซื้อสดเลย
2: ไม่แล้วพี่ขนเงินไปเลยอ่ะใส่กระเป๋าไปเลยแนนเงิน13ล้านพี่ขอได้ไหมคนส่วนใหญ่ 80-90% เวลามีเงินกองอยู่ข้างหน้าแล้ว ไงเขาก็เอา
7: แล้วเวลาเราไปโชว์รูมรถสปอร์ตเนี้ยเขาเสิร์ฟน้ำอะไรพี่บี
2: เสิร์ฟสิถ้าเป็นซูเปอร์คาร์จะเสิร์ฟแชมเปญ
7: อ๋อแล้วขนมมามีไหมขนม
2: ไอ้ขนม
7: แชมเปญอย่างเดียวเลย
4: มีไหมของกิน
2: ของกินไม่ค่อยไม่ด้าของกินเนี่ยถ้าซูเปอร์คาร์ถ้าไปพารากอนนะศูนย์ดังๆที่อยู่ในพารากอน
4: อ
2: ะไปถึงปุ๊บถ้าเขามองแล้วว่าคุณมีโอกาสจะเป็นเจ้าของรถคันน
7: ี
2: ้แชมเปญจะมาทันที
7: อ่
2: ะเดี๋ยวผมรันแชมเปญให้ฟังนะครับอ่ะน้องไปหยิบแชมเปญให้คุณพี่เขาหน่
7: อ
2: ยทุกครั้งเฟอร์รารี่
4: แล้วมีอาหารเสิร์ฟไหม
2: ถ้าขอเขาก็จะไปจัดให้ดารถคันละ30รถคันละ40ล้านบ้าแกขนม50บาทมันเป็นการลงทุนเล็ก
7: ๆ
2: แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัญหาคือรถอะไรก็ตามเนี่ยนะเมื่อล้อหลังเนี่ยถอยออกจากศูนย์แล้วเนี่ยหายไป 30% ทันทีนี่เป็นความรู้ไว้เกี่ยวกับเรื่องคนซื้อเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ถ้าเกิดเราไม่ได้รวยมากแนะนำรถมือ2หรือมือ3แต่ดูอย่าให้น้ำท่วมหรือว่าไม่ใช่น้ำท่วมนี้นะให้รถที่ผ่านการน้ำท่วมมาแล้วหรือว่ารถที่ผ่านการชนมาแล้วมันจะมีแบบช่างเก่งๆที่แบบไปเคาะดูได้เลยว่าความเสถียรของเหล็กความหนาของเหล็กอ่ะมันต่างกันไห
7: ม
2: เพราะบางทีสมมติถ้าถูกชนมาปึ๊บเนี่ยสมมตินะบัมเปอร์ถูกชนมาปึ๊บเขาถอดบัมเปอร์ออกเอาบัมเปอร์เป็นไฟเบอร์กลาสใส่เข้าไปเคาะเงี้ยช่างรู้เลย
7: แล้วรถสปอร์ตคาร์มันมีเทียร์ของประกันเหมือนรถทั่วไปไหมพี่ชั้น1ชั้น2ชั้น3มีป่ะ
2: มีแต่ปัญหาคือรถยิ่งปัญหาบ้านเราเนี่ยรถเนี่ยเราจ่าย 300% ภาษีนะ
4: ม
2: ึงสมมติรถมันออกมา8ล้านเหรียญสมมติลัมโบกินี่10ล้านมาถึงประเทศไทย30ล้านใน30ล้านนี้ประกันไม่ยอมรับด้วยเพราะว่าประกันไม่มีเงินพอที่จะไปซ่อมรถคันนี
7: ้ทำประกันไม่ได้เหรอ
2: เพราะฉะนั้นรถซูเปอร์คาร์ที่เห็นวิ่งตามท้องถนนเนี่ย
7: ไม่มีประกัน
2: ส่วนใหญ่ไม่มีประกันจ้ะ
4: เพราะประกันไม่รับ
2: ใช่ได้อย่างเดียวคือประกันชั้น3แค่นั้น
4: พรบ.ปกติ
2: แค่นั้นบอกได้เลยบอกได้นอกจากว่าคุณจะมีตังค์แล้วบอกประกันเลยว่าผมยอมจ่าย
4: ก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำประกัน
2: ไม่ทำ
7: เพราะเขาไม่รวยมีเงินจ่ายอย
2: ู่
7: แล้วต้องซ่อมใช่ป
2: ่ะเพราะฉะนั้นแนะนำแฟนๆของแชร์ข่าวเช้าเลยนะครับถ้าเห็นรถซูเปอร์คาร์อย่าไปชนเขาพยายามหลีกเลยอ่ะเพราะว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนชนอ่ะตามกฎหมายคือคนชนคือคนผิดถ
7: ู
2: ก
7: ต้อง
2: ไ
7: หมแล้วเราต้องจ่าย
2: ใช่แล้วคุณต้องจ่าย
7: แล้วสมมติว่าเรารถเราธรรมดามีประกันชั้นหนึ่งอ่ะประกันชั้นหนึ่งจ
2: ่าย
7: ให้เรา
2: คือถ้ามีประกันทั้งสองคันอ่ะมันคุยกันได้ว่าโอเคใครผิดใครจะจ่ายอะไรบ้าง
7: ไม่หมายถึงว่าวงเงินประกันชั้นหนึ่งของรถธรรมดามันจะครอบคลุมค่าซ่อมซุปเปอร์คาร์ไหม
4: ครอบคลุมทั้งหมด
2: ไม่ทั้งหมด
4: เราก็ต้องซัพพอร์ตเองบางส่วน
2: เหมียวแคทบอกว่าชอบเฟอร์รารี่ถ้ารถมีปัญหาเขาขับรถคอนเทนเนอร์มาซ่อมรถที่บ้านเลยค่ะอาจริงครับอันนั้นคือ ถ้าเกิดศูนย์คาร์บอริโน่เนี่ยที่อยู่เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยถ้าซื้อออกรถจากเขาจริงแล้วก็มีตังพอนะเขาก็จะส่งช่างขับมาที่นี่เลยหรืออ่ะสุดท้ายแล้วกันก่อนที่จะเบรกโฆษณานะสุดท้ายแล้วกันคือถ้าอยากจะเล่นรถซูเปอร์คาร์ที่มันมีอายุหน่อยนึงเนี่ยมันมีอู่หลายอู่หมายถึงว่าช่างคนไทยคนเก่งเนี่ยที่สามารถซ่อมได้แต่มาเปิดอู่ของตัวเองราคาค่าซ่อมก็จะหายไปครึ่งนึงลองไปดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องแจ็คสันหวังทำไมมาคราวนี้มีหนวดมีเคราด้วย
0: แฉข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFTงานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: 28นาทีก่อน10โมงเช้านั่นเองนะครับมาคุยเรื่องรถนี่คุยกันยาวได้เลยเนาะได้มาคุยเรื่องแจ็คสันหวังกันดีกว่า
5: แจ็คสันหวังอ่ะ
6: ลุกใหม
5: ่เนาะจำไม่ได้เลยอ่ะ
6: เ
5: นี่ยล่าสุดนะคะโซเชียลแตกตื่นเลยแจ็คสันหวังกลับมาเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่มีหนวด
4: มีเครา
5: ด้วยมีเคราทำไมมากหน้าไม่เหมือนเดิมอ่ะ
4: ไม่เหมือนเดิม
5: หน้าแต่ว่าถ้าเดินผ่านฉันจำไม่ได้นะ
4: เหมือนกันตอนแรกพี่ดูข่าวพี่ว่าเฮ้ยใครวะอ๋อนี่แจ็คสันหวังเหรอเนี่ยเพราะปกติเราเห็นแบบคลีนคัทเลยใช่ไหมแล้วก็ผมบอลสวย
5: แต่ชอบลุคนี้นะ
4: จริงหรอ
5: ลุคนี้หล่อดีดูเป็นแบบ
6: แบดแบดหรอ
5: แบดบอยดีอ่ะเออลุคนี้ดูหล่อนะ
6: เขาบอกว่าลุคนี้หล่ออันตรายเกินไปแล้วแฟนคลับว่า
5: หล่อดูเด
4: ้อแต่ว่าจะบอกว่าลุคนี้นะที่เห็นที่ถ่ายรูปลงมาให้ดูเนี่ยให้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสวย
5: แจ็คเก็ตสวย
4: แจ็คเก็ตสวย
5: เนี่ยลุคนี้หล่อดีดูเป็นแบดบอย
4: เนี่ยชอบงี้หรอ
5: เออดูแบดบอยดีออกเนี่ยดูเป็นแบดบอยอ่ะ
4: ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ชอบหนวดพี่ว่าไม่เข้ากันแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่สาวแล้วแต่คนชอบ
6: แต่นี่ก็ชอบลุคคลีนมากกว่าม
5: ันดูแบบดูแปลกใหม่สำหรับแจ็คสันหวังอ่ะ
4: เนี่ยอย่างเงี้ยดี
5: แต่อย่างเงี้ยหลอกกว่า
4: อย่างเงี้ยหลอกกว่า
5: แต่ดูเป็นแบดบอยไง
4: เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยหลอกกว่าน
5: ี่แสดงว่าก่อนโกนหนวด
4: ใช่แค่นั้นเอง
5: เออคงแบบอยากลอง
4: เกมลินถามว่าคอนเซปต์อัลบั้มใหม่ไม่ได้ใช่หรอกเอาแค่พี่ว่าเขาแบบไม่ได้โกนหนวดมา 2-3 วันอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: เออเขาก็เลยถ่ายคลิปไว
4: ้
5: เออ
4: แต่เงี้ยนะคนทำบุญมาดีหน้าตาดีขนาดนี้จะหนวดไม่หนวดก็หล่อ
5: หล
4: ่
5: อค
6: ่
5: ะ
6: ไปที่พีพีกริดนะคะประกาศจัดพีพีกริดคอนเสิร์ต2026สร้างความทรงจำครั้งใหม่นะคะซึ่งก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะมีกำหนดจัดก็คือ 19-20 ธันวาคมนี้นะคะที่ Exhibition Hall 12ชั้น G ศูนย์การค้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการเป็นศิลปินของ PP ที่จะกลับมาสร้างความประทับใจบนเวทีใหญ่อีกครั้งนึงหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับ PP Grid My Pleasure Concert Afterglow เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็มีผลงานของ PP เพิ่มขึ้นจริงๆก็ยังมีหลายๆคอนที่น้องไปขึ้นเนาะร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะก็มีการขยายฐานแฟนคลับปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆน้องก็มีโอกาสเอาโชว์เดี่ยวเดินทางไปเจอกับแฟนๆในหลายประเทศก็เลยบอกว่าการกลับมากับ PP Grid Concert 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหม่แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งการเฉลิมฉลองความสำเร็จแล้วก็การเติบโตของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าซื้อบัตรอะไรยังไงติดตามได้ทาง PP Grid Entertainment
4: ก็ถือว่าปลายปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะฉลองกันนะ 19-20 ธันวาคม Exhibition Hall ที่ศูนย์ศิริกิติ์นั่นเอง
6: ค่ะเบกกี้อาร์มสตรองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โหมีทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์เยอะมากนะคะล่าสุดน้องคว้ารางวัล Rising Star of the Year จากเวที Global OTT Award 2026ที่จัดที่ปูซานเกาหลีใต้โดยผลงานที่พาน้องขึ้นไปรับรางวัลก็คือบทแนโนจากซีรีส์ Girl From Nowhere The Reset นั่นเองนะคะก็น้องก็เหมือนกับก้าวเข้าสู่บทบาทที่มันท้าทายตัวเองมากขึ้นผ่านแนโนเนาะแนโนก็คือเป็นซีรีส์ที่สะท้อนประเด็นสังคมในโรงเรียนไทยนะคะหลังจากรับรางวัลน้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นสำหรับบทบาทนี้ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังแล้วก็แฟนๆที่สนับสนุนมาตลอดสำหรับรางวัล Global OTT Award เนี่ยเป็นเวทีประกาศรางวัลระดับนานาชาตินะคะที่ยกย่องผลงานด้านสตรีมมิ่งจากทั่วโลกนั่นเอง
4: ยินดีด้วยนะจ๊
5: ะ
4: เบกกี้อาร์มสตรองนั่นเองครับมา
5: ดาศิลปินไทยอ่ะมีความเป็นโกลบอลเยอะเนาะ
6: แล้วจะบอกว่าเบกกี้อ่ะเขาเป็นคนที่นั้นว่าออลราวเดอร์นะคือนักแสดงก็ได้แล้วก็ล่าสุดน้องก็มีแบบออกเพลงชื่อเพลงสกินที่ไปทำกับค่ายที่สิงคโปร์ด้วยลองให้ดี
5: ความสามารถอ่ะครบไง
4: จริง
5: ๆ
4: ยินดีด้วยนะครับผมมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าชัดเจนแล้วใช่ไหมกับน้องนายณภัทรถูกจับตาเปิดตัวหวานใจหลังที่โพสต์คลิปที่ทะเลด้วย ขาบอกว่านายณภัทรเนี่ยออกมายอมรับว่าโซลด์เอาท์เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับหัวใจเนี่ย1ห้องของเขา4ห้องของเขาเนี่ยกำลังศึกษาดูใจอยู่กับสาวนอกวงการครับขอให้ความรักครั้งเนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันละกันนะพร้อมย้ำว่าไม่ได้ปิดบังนะแต่ขอเก็บเรื่องความสัมพันธ์ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเอง
6: แต่มีการคาดใช่ไหมคุณพี่ว่าเป็นใครน่ะ
5: เขามีคาดการ
4: ขณะที่แฟนคลับ
5: อินฟูท่านหนึ่ง
6: เอาเราอ่านไม่ได้หร

0: ไปที่ปุกลุกดีกว่านางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์นะคะแล้วก็พระเอกหนุ่มอย่างไม้พัทรเดชเนี่ยหลังจากที่เขาแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้ก็มีคนจับตาว่าเอ๊ะคุณปุกลุกเขาเหมือนกับว่ารูปร่างดูอวบขึ้นคือท้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่าก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วปุกลุกเขาก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าที่เห็นว่ารูปร่างดูอวบขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำหนักขึ้นมา10โลแล้วก็ทุกครั้งที่ออกมาปฏิเสธข่าวท้องมันก็จะมีคนสวนกับว่าเธอแค่อ้วนขึ้นทำให้หันไปบอกไม้ว่างั้นเรามาท้องเรามาท้องกันเถอะจะได้ไม่โดนว่าว่าอ้วนไม้เขาก็แซวแฟนตัวเองนะเขาบอกว่า
1: สวยอยู่อ่ะ
0: สวยอันนี้ไม่ใช่ลูกผมเป็นลูกฝรั่งหัวเหลืองปุกลุกบอกว่ายาลดน้ำหนักไม่ต้องส่งมานะคะไม่ได้รับ
1: ก็คนมีความสุข
0: ใช่นะเวลามีความสุขอ่ะเราจะกินแบบหลุดโลกไปเลยอ่ะ
1: ตอนแบบก่อนแต่งงานอ่ะฉันก็แบบดูแลแบบเพราะว่าต้องใส่ชุดแต่งงานใช่ไห
2: ม
1: แต่ทั้งเจสันแล้วก็ฉันน่ะ
0: พอแต่งเสร็จปุ๊บ
1: โอ้โหขึ้นมา12โล
0: จริงๆเป็นหลายคนนะ
1: ข
0: ึ้
1: นมา12โล
2: หรอ
1: หลังแต่งงานอะระยะเวลาแบบมันไม่ได้เดือนเดียวนะมันแบบ
2: เข้าใจ
1: ระยะเวลา6เดือนอะแบบแต่งงานไปครึ่งปีอะทั้งคู่เลยขึ้นมา12
2: โลนี่อาหารไทยหรืออาหารเกาหลี
1: อาหารไทยอาหารไทยกินแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แต่จริงปุ้งลูกเขาบอกว่าเขาอะอยากจะลดกลับไปแต่ว่าคงไม่ถึง10โลเพราะว่าเขารู้สึกตอนนั้นก็ผอมไปเอาสักแบบ8โล
2: อุ้ยแต่ตอนที่พี่ทำพิธีกรให้ปุกลุกอะที
1: ่
2: ที
1: ่
2: Dancing with the Star ตอนนั้นคุณคุณแบบว่าไม่มีไขมันเลย
1: เชื่อป่ะตอนที่แบบปุกลุกมางานอีเวนต์
0: อ
1: ะตอนที่เหมือนปุกลุกได้ตำแหน่งใหม่ๆอะแล้วก็แบบเริ่มเป็นนางเอกช่อง7อะเธอเป็นผู้หญิงที่ฉันแบบมองแล้วฉันทำพิธีกรแล้วฉันเผลอแบบลืมอะมองสะกดอะแล้วลืมถามต่อว่าแบบคำถามต่อไปเป็นอะไรอะความสวยแบบนั้นเลยอะนางสวยจริงๆ
2: สวยสวยสวย
1: สวยมาก
2: สวยสวยสวยสวยเออนั่นแหละ
0: ก็ออกมาเคลียร์ชัดแล้วว่าไม่ได้ท้องนะคะก็อวบขึ้น
2: เพราะมีความสุขก็ว่าไม่ได้เรื่องเป็นความสุขของเขาเนาะ
0: ครับ
2: ตัวอ่ะมาดูกันนะครับว่าถ้าคุณบริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยครบร้อยครั้งคุณจะได้อะไรมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะบอกว่าเอารูปเขาบอกว่าเผยภาพตอนมีลูกค้าเอาเหรียญทองที่ระลึกได้รับจากการบริจาคเลือดครบ100ครั้ง
1: น่
2: าแสดงว่า100ครั้ง100ครั้งได้เหรียญนะเหรียญทองนะเขาก็เลยเอาเหรียญเนี้ยไปเช็คราคาจากร้านทองจริง
0: ๆ
2: พบว่าเหรียญทองเนี้ยเป็นทองแท้ของจริงแล้วราคาขายได้ที่ 34,320 บาท
1: คุ้มนะ
2: ไปบริจาคกันนะเฮ้ยบริจาคครั้งนี้คือในช่วงเวลากี่วันวันนึงบริจาคเอ้ย1เดือนบริจาคได้กี่ครั้งน้ำท่วม
3: ปกติ
2: เลยลองดูลองถามแพทย์ GPT ดิ
0: ไม่รู้แต่ว่าถ้าบริจาคเลือดครั้งนึงมันจะได้ประมาณ350ถึง450มิลลิลิตรถ้าอย่างนั้นเราบริจาคทีเดียวแบบ100ครั้ง
2: ไม่ได้ตายสิตายแกไปถูกรถชนป่ะ
1: เราบริจาคเดือนละครั้งได้มั้ย
2: นี่คุณแบงค์บอกว่า
1: เดือนละครั้ง
2: เดี๋ยวนะ3เดือนครั้งใช่มั้ย
1: อ๋อ
2: ก็ต้องเป็น300เดือน300เดือนถึงจะได้เดี๋ยวกันครบ100
1: 1เดือนบริจาคได้เท่าไหร่ปีละ4ครั้งบริจาคได้สูงสุดปีละ4ครั้ง
2: โอ้โห10ปีอ่ะโอ้ต้อง25ปีนะกว่าจะ
0: ไปทำงานเถอะถ้าจะหวังอย่างนั้นน่ะ
2: พี่อาจจะตายก่อนได้ก่อนได้ทอง
0: ยังไม่ต้องตายอย่าเพิ่งรีบ
1: ทุกๆ3เดือนบริจาคได้1ครั้งก็ทุกควอเตอร
0: ์
1: อย่างเงี้ย
2: อ้าวแต่จะบอกสำหรับคนกรุงเทพนะนอกเหนือจากที่สภากาชาดที่ตรงจุฬาแล้วเนี่ยคุณยังสามารถไปบริจาคเลือดได้ตามห้างช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าด้วยอย่าง
1: ที่เขาจะตัดบูธ
2: ใช่ไม่ต้องไปบูธเลยอย่างที่เอ็มโพเรียมก็คือฝั่งออฟฟิศ
1: อ
2: ่ะ
1: เขาจะมี
2: เซ็กชั่นบริจาคเลือดได้เลยคือไอ้ตรงที่จอดรถเอ็มโพเรียมเห็นไหมที่มันสูงขึ้นไปอ่ะที่ม
1: ัน โซนออฟฟิศ
2: อ่ะที่มันทะลุเข้าซอย22อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปตรงนั้นเลยตรงออฟฟิศแล้วมันจะมีแผนกเล็กๆเลยที่แล้วก็มีโต๊ะพยาบาลแบบว่าเตียงที่นอนคนป่วยอ่ะวางติดกันแล้วคุณบริจาคเลือดนั้นได้
1: เนี่ยคนฟังไม่ชินแล้ววันพุธข่าวเยอะมากเพราะว่าวันพอดีแบบเธอทุกทีอ่ะเราเล่าข่าวอ่ะ2ชั่วโมง4ข่าวพี่เครีบไปไหนเนี่ยคนดูดุแล้วเน
0: ี่ยคืออยากให้
1: ดุแล้ว
0: อยากให้ได้ข้อมูล
2: ไม่เป็นไรมัน
0: เ
2: ค้าเรียกว่าม
1: ันเป็น
2: สีสันของแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ต่างคนก็ต
1: ่
2: าง
1: หมดแล้วเนี่ย
2: ต่างคนก็ต่างเรื่องไป
0: พักกัน
2: เดี๋ยวขออนุญาตพักกันสัก10นาทีนะครับผม
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X

0: เฮิร์บสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
7: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของแฉข่าวเช้า First Class กันนะครับก็ยินดีกับพี่เสกนะพี่เสกโลโซและกับครอบครัวด้วยนะ1ปี1เดือนกับ13วันที่ไปใช้ชีวิตในเรือนจำวันนี้เช้านี้ก็ได้ออกมานี่น้ำตาไหลเลยอ่ะกอดภรรยาแล้วก็น้ำตาไหลโอ้น่ารักน่ารัก
8: พี่เสกก็จะเป็นบล็อกสตาร์ในใจพวกเราเสมอนะคะ
9: สีหน้าดูแบบเขาเรียกอะไรสุขภาพดีอ่ะเขาใจยั่งดูแบบดูทุกทีเวลาเขาแบบช่วงที่เขาอยู่คอนเสิร์ตเยอะๆอ่ะจะดูแบบ
7: ซบ
9: ซบซบหน่อยแต่อันนี้ดูแบบพักผ่อนเยอะอ่ะ
7: นี่แต่ขนาดอยู่ในเดือนจันทร์มันได้พี่ขับผ่านแบบพวกเหมือนกับโรงเบียมันก็มีภาพพิเศษขึ้นแล้วนะจะมาเล่นวันนี้วันนี้วันนี้
8: ใช่เดี๋ยวพี่เสกจะมีคอนเสิร์ตด้วยนี
7: ่เยอะเลยเยอะเลย
8: หมายถึงว่าคอนเสิร์ตของโลโซอ่ะ
7: ดีเนาะมีมาถึงปุ๊บมีงานรออย่าง
8: น
7: ี้เลย
8: โอ้แต่ถ้ายุคนั้นนะถ้ามี TikTok นะช่วงที่พี่เสกไลฟ์แบบ7วัน7คืนน่ะเธอ
7: เออจริงว่ะ
8: พี่เสกน่าจะได้ของขวัญถล่มทลายเลยอ
7: ่
8: ะ
7: อ่ะยินดีด้วยกับพี่เสกและครอบครัวด้วยกันแล้วกันนะครับผมด้าถ้าอยากจะสั่งกระเพาะปลาหมึกนี้สมัยนี้เป็นยังไงด้า
9: สั่งกะเพราปลาหมึกใช่ไหมก็ต้องสั่งแบบนี้ค่ะกะเพราปลาหมึกค่ะดาวป่ะไม่ใช่ค่ะเบลค่ะตึกหนึ่ง
7: ดาวไหมขอเพิ่ม
8: คือเขาหมายคือคนขายเขาจะถามว่าไข่ดาวไหมแต่เขาก็พิมพ์สั้นๆว่าดาวป่ะโอ้ไม่ใช่ค่ะนี่ชื่อเบลเนาะคนขายบอกว่าบวกดาวไหม
9: บวกไข่ดาวไหม
7: จะไม่บวกดาวด้วยเหรอ
8: บวกไข่ดาว
9: ขอเบอร์หน่อยจ้า
8: คือเดี๋ยวนี้มันมีเทรนด์ในติ๊กต็อกไงแบบสิ่งที่น่าอายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะแชร์มาว่ามีอะไรบ้างที่น่าอายในชีวิต
7: เนาะอันนี้น่ารักดีว่ะแล้วก็อีกอันที่บอกว่าที่หมึกหมดน่ะเป็นมุกเก่าแล้วว่าที
8: ่
7: ตามออฟฟิศที่มันจะปิดป้ายเครื่องซีล็อกเพียงว่าหมึกหมดน่ะบอกว่าถ้าหมึกหมดขอกุ้งแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบอันเนี้ย
8: จริงๆที่รันข่าวเร็วคือดีเจแนนนะไม
7: ่
8: ใช่พี่พีเค
7: ถูกต้องครับ
8: อ่ะถ้าอย่างนั้นก็จะทำตามที่บอกเลยละกันนะคะจริงปะเนี่ยญี่ปุ่นเปิดสอบนินจามีผู้เข้าสอบทั่วโลกหรอ
7: สอ
8: บนินจาหรอ
7: ใช่
9: เ
8: ก่งคือใครที่อยากจะเรียนรู้วิชาการวิธีการเป็นนินจาก็มาลองสอบได้แล้วนี่ไม่ได้จัดครั้งแรกอันนี้ครั้งที่18แล้วคนเข้าสอบทั่วโลกนะมีถึง131คนมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะสอบระดับนี้หลักๆ ก็คือเป็นข้อเขียนที่เกี่ยวข้องกับนินจา มีภาคปฏิบัติอีกเล็กน้อยเช่นการปาดาวกระจาย แต่ในการสอบระดับพื้นฐานทุกคนจะได้รับคะแนนพิเศษจากการแต่งตัวขั้นต่อไปคือระดับกลางอันนี้จะยากขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่า การสอบข้อเขียนในระดับนี้มันจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนินจาในยุคต่างๆคือคุณต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ของนินจามาก่อนและจำมาสอบและระดับ3อันนี้คือนินจาระดับสูงยากที่สุดเพราะจะมีการจำลองเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับภารกิจให้ทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วต้องเขียนรายงานส่งหัวหน้าหรออ
7: ืม
9: ดูจริงจังอ่ะมันดูจริงจังมากเลยอ่ะ
7: แต่ว่านินจาญี่ปุ่นเนี่ยจริงจังมากนะพี่เห็นในคลิปนึงอ่ะไอ้ดาบเหมือนกับดาบซามูไรดาบนินจานะเขาใส่ชุดนินจาน่ะมาถึงปุ๊บเขาฟันไอ้ต้นอ้อมต้นกลมๆนะ1 2 3 4 5ซี่ฟับๆๆๆๆแล้วแม่งหล่นทีละชิ้นอ่ะอย่างนี้เลยอ
8: ่
7: ะ
8: แล้วสอบเสร็จแล้วได้อะไรวะ
7: แล้วคิดดูนะว่าถ้าแรงสามารถตัดต้นไม้ได้ขนาดนั้นอ่ะตัดแขนตัดขาเราจะเป็นสบาย
9: ไม่แล้วอยากรู้เนี่ยคำถามคือสอบ
8: ม
9: ัน
8: ม
9: ี
8: สมาคมมันมีสมาคมองค์กรนินจา
7: สมาคมนินจา
8: จริงเหรอ
7: มี
9: เป็นโค้ชอย่างเงี้ย
7: ไม่รู้แต่ว่า
9: เหมือนเทควันโด
7: แต่ว่าสมาคม
9: ยูโดอย่างงี้ไหม
7: แต่สมาคมนินจายังมีเพราะว่า
9: แต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเขาจะมีสอนวิชานินจาให้เด็กนะ
7: อืม
9: เขาจะมีแบบเป็นยิมเลยอ่ะแนน
8: ค่ะ
9: ที่เมืองไทยก็มี
7: ก็เป็นความรู้ใหม่นะ
9: วิชานินจามันจะมีเป็นยิมเลย
8: เดี๋ยวก่อนนินจาในแบบความหมายมันคือเขาต้องทำอะไรบ้างพี่คือเขาต้องฟันเก่ง
7: ถ้าเป็นสมัยก่อน
8: ดาบเก่ง
7: ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนก็คือนินจาก็คือมือขวามือซ้าย
9: ศิลปะป้องกันตัว
7: ของพระราชาคอยป้องเคยปกป้องป้องกัน
9: มันก็จะเป็นศิลปะป้องกันตัวลูกฉันเคยไปเรียนเด็กชอบนะ
7: และนินจาที่น่ากลัวคือเขาเงียบเวลาเขาลงเท้าเขาจะลงปลายเท้าเขาจะเงียบมากคือถ้าเกิดมาแอตแทกเราจากด้านหลังอะเราไม่มีทางรู้เลยนะคือแบบเขาเดินมาเราจะไม่รู้แล้วเขาเดินมาปุ๊บ
9: นี่ไงมีคนบอกลืมอารมณ์วัดเซาหลินคล้ายๆ
8: ฝึกอันนี้หรออ
9: ย่างเงี้ยคล้ายกันไห
7: ม
9: วัดเซาหลินเขาก็มีฝึกแบบมันคือศิลปะป้องกันตัวอย่างนึงอะ
7: แต่พี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามวยกังฟูที่จีนอะมันจะถูกแบ่งนะ
8: หลิวจริง
7: ทำไมอะ
8: หลิวจริงบอกว่าพี่ตีนาก็เคยเป็นมาแล้ว
7: ขอบคุณนะ
9: เดี๋ยวโอ้ยนี่ไง
7: ขอบคุณนะ
9: กรุณาหยุดอ่านข่าวค่ะพี่พีเค
7: ก็ไม่ได้อ่านก็ไม่ใครอ่านเมื่อกี้ใครอ่าน
8: แน
7: พี่ก็จะเล่าต่อว่าพี่นินจาปกติเขาจะเงียบมากใช่ไหมแล้วพี่ก็เพิ่งรู้ว่าจุดกำเนิดของรองเท้าผ้าใบที่เขาเรียกว่าสนีกเกอร
9: ์
7: มันมาจากไหน
8: นินจา
7: ไม่ใช่ไม่ใช
9: ่ไหนวะ
7: สนีกเกอร์เนี่ยสมัยก่อนเวลาคนเขาใส่เขาไปไหนเขาทำงานอะไรรองเท้าทำมาจากพื้นทำมาจากไม้แล้วเดินไปไหนมันจะดัง
8: เล่นกีฬาร
7: องเท้าก็เป็นไม้มันจะมีเสียงแล้วก็เลยมีคนแบบได้ไอเดียดีว่าทำไมไม่ทำพื้นรองเท้าเนี่ยทำอาจจะเป็นยางเพื่อเวลาแบบเราวิ่งหรือว่าเราออกตัวเราตีเทนนิสเนี่ยจะได้ไม่มีเสียงเขาเลยเรียกว่าสนีกเกอร์สนีกเกอร์หมายถึงว่าแอบเพื่อแอบ
9: สนีกเกอร
7: ์นั่นคือ
9: ที่มาของสนีกเกอร์โอเคได้ความรู้
7: ไม่ใช่เล่าข่าวเดียวอย่างเดียวนะ
9: เนี่ยทำไมไม่ทำตั้งแต่ต้นชั่วโมง
7: โอ๊ยมีเยอะมากจะอีกไหม
9: ทำไมไม่ทำตั้งแต่ต้นชั่วโมง
7: จะอีกไหม
9: รู้ไว้ใช่ว่าช่วงรู้ไว้ใช่ว่า
7: เรื่องดูเทล่า
9: อ่ะยังไงต่อรูเทล่ายังไง
7: เคยกินไหม
9: เคยกิน
7: ช็อกโกแลตนูเทล่าไปกินไหม
8: ค่ะเฮ้ยมือถือใคร
7: มือถือด้า
8: อ๋อ
7: ช็อกโกแลตนูเทล่า
8: ค่ะ
7: สังเกตได้ว่านูเทล่าตัว N เนี่ยจะเป็นสีดำส
8: ่
7: วน U T T E L L A จะเป็นสีแดง
9: ใช่เพราะอะไร
7: มันเป็นคือจะบอกว่าเชฟจากอิตาลีน่ะตอนนั้นน่ะเขาพยายามหาโลโก้ชื่อเขาเพื่อให้คนเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่านี่คือนูเทล่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโลโก้ของคนอื่นที่ใช้อ่ะเป็นสีแดงทั้งอันทุกตัวอักษรเป็นสีแดงแล้วมันก็แบบเหมือนกับว่าเวลาไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะเบลออย่างเงี้ยหมดเลยอ่ะ
8: อยากให้แตกต่างเหรอ
7: เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัว N เป็นสีดำ มันจะแตกต่างไหมปรากฏว่าตั้งแต่เปลี่ยนตัว N เป็นสีดำปั๊บเนี่ย
9: ขายดีขึ้นเหรอ
7: ขายดีอิตาลีแล้วขายดีทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นเลยว่านูเทลล่าตัว N จะสีดำ
8: หรือจริงๆแล้วตอนปริ้นตัวต้นแบบ
9: ฟอนต์ผิด
8: หมึกสีดำหมด
7: หมึกหมดเลยสั่งกุ้งแทน
9: ฟอนต์ผิดฟอนต์ผิดไง
8: อ่านข่าวดีกว่าถ้าอย่างเงี้ย
9: ตัดสีดำหมดเนาะแล้วก็สีแบบเหลือสีแดง
8: ใช
9: ่
7: นี่แต่ว่าเมืองไทยบ้านเราเนี่ยนะเรื่องนินจาเนี่ยที่ดังได้เพราะฮาโตรินะ
9: ใช่
7: ที่เรารู้จักนินจาน
9: ินจาฮาโตริไง
7: เออไอ้แม่ทันป่ะพลอยทันไหมฮาโตริจริงเหรอ
8: พลอยรู้จักแต่ฮาโต
7: ริน้ำชุ่มรู้จักป่ะ
10: รู้จ
7: ัก
10: คร
7: ับ แต่คน
9: รุ่นใหม่ไม่ทันแล้ว
7: สมัยก่อนตอนเด็กจะมีโดเรมอนแล้วก็มีฮาโตริลิเออเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหนวะอันนี้เนี่ยนินจาฮาโตริรีเทิร์นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยชื่อนินจาฮาโตรินั่นแหละประมาณนั้น
8: ค่ะ
7: อ่ะ
8: เรามานั่งเงียบๆกันไหมถ้าจะหมึกหมดสั่งกุ้งแทนก็บอกแล้วให้อ่านข่าวดีกว่า ถ้าต้องมาเล่นมุกเนี้ย
7: อันแอนข่าวสุดท้ายก็แล้วกันไปฝึกไปเป็นหมีดีกว่าได้ตังค์ด้วยอ
8: ่
7: ะ
8: ได้ตังค์ด้วยสวนสัตว์ที่ในลั่วเหอมณฑลเหอหนานออกมาเปิดรับสมัครคนมาแสดงเป็นหมีดำหรือว่าหมีควายรายได
9: ้เท่าไหร
8: ่แสนหยวนหรือประมาณ 500,000 บาท
9: เฮ้ยได้เงินเยอะนะ
8: เรามานั่งอ่านข่าวทำไม
9: ได้ต่อเดือนหรืออะไรวะ
8: น่าจะต่อเดือนนะ
7: อ
8: ่ะแต่ว่าคนที่ผ่านการคัดเลือกไหนอ่ะ
7: ปีละ
8: ปีละ
7: จะต้องสวมก็ไม่เลวนะ
8: สวมชุดมาสคอตหมีดำ
9: เดี๋ยวก่อนหาร12เด
8: ้40,000
9: เดือนละ40,000
8: ต้อง
9: แย่นะ
8: รับบทหมีดำยอดนักเอนเตอร์เทนสร้างสีสันมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคาแรคเตอร์แปลกๆหลุดโลกได้เท่าไหร่ยิ่งดีก็เผื่อใครสนใจไปได้นะคะที่ลั่วเหอมณฑลเหอหนาน
9: ค่ะ
7: นี่คุณปนัดดาบอกว่าตอนนี้ช่องก้าวก็ยังออนอยู่นะ
8: ช่องก้าวการ์ตูนเหรอยังมีเหรอ
7: นัชชาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังให้ลูกสาวดูอยู่เลยนะทุกสาวที่โด
9: น
7: เล่น
9: กับ
7: ปาแมนโอ้เก่งมากรุ่งรถเก่งมากปาแมนชอบมาก
9: แต่เมื่อก่อนชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นมาก
7: ที่มันมีตัวนี้มาขายด้วยนะตัวพีสีแดงอ่ะที่มันเอาไว้เน็บอ่ะ
9: แล้วก็เมื่อก่อนมันจะมีนี่ไว้เฮนเบมันจะเป็นล่ม
7: เฮนเบไม่ทัน
9: บินได
8: ้ไม่ทันเหมือนกัน
9: อันเนี้ยก็ชอบดู
7: เหรอ
9: การ์ตูนญี่ปุ่น
7: สนุกแล้วก็สอนโดยเฉพาะอีคิวซังเนี่ยมันจะสอนเด็กสมัยนั้นน่ะ
9: อีคิวซังต้องรู้
7: เรียนร
9: ู้
7: อีคิวซัง
8: แต่จริงๆสกปรกแม้ชอบเอามือมาแตะลิ้นน่ะ
9: ใครอ
7: ีคิวซังไงแตะลิ้นแล้วก็หมุนหัว
9: ใช
8: ่ก็ถ้าอยู่ตอนนี้เป็นโควิดแล้ว
7: ในชั่วโมงนี้นะขอบคุณด้วยกับอาหารสุนัขและแมววิฟนะวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอบคุณกับ Thailand International Dog Show 2026นะครับมากกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันเนี้ยอาจจะไปเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Xherb นะครับสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และขอบคุณด้วยกับ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน1-4 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
8: พี่มีคนตั้งชื่อช่วงให้แล้ว
7: ว่า
8: ผู้เฒ่าเล่าเรื่องกิมจิบอกพลอยเป็นไรทำไมพลอยหัวเราะดังมากตัวโยกเลย
7: เลยสี่เดือนนะแก
9: คาแรคเตอร์เนี้ยพี่พีเคได้แต่พี่พีเคก็แบบทำแบบใส่หนวดใส่อะไร
8: เฮ้ยแต่วันนี
9: ้ได้คาแรคเตอร์นะ
8: ถ้าวันนี้มีหนวดนี่คือจะขอสั่งไก่ทอดเลยนะวิงแซบเลยนะ
9: ใช่เลย
7: ถ้าวันนี้ขอโทษถ้าวันนี้มีหนวดพี่เป็นแจ็คสันหวังจะ
9: โอ้โหไม่ได้
7: หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากแล้วกับทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับแฉข่าวเช้า
8: First
7: Class
8: พอยหัวเราะดัง
10: แฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: นะ EFM Fandom Life
2: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
5: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
6: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
7: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
8: ภูเขา
7: ภูเขา
2: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
5: อยากให้ไปด้วยกัน
8: โอ้
9: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
8: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
2: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
12: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
13: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลสักครู่มาติดตามค่ะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
16: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากล
3: วันนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกหรือเบิร์ดไซต์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินโดยมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้แทนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนายพัทรพงศ์กล่าวว่าปัญหาอากาศยานชนนกนั้นเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2568นั้นเกิดเหตุอากาศยานชนนกถึง 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องบินออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันโดยได้ตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนามาตรการเชิงวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมยกระดับความปลอดภัยเส้นทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
16: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
9: แพทย์แนะนำประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้คาถา5ยอคือ1อย่าแย่อย่าแย่ให้สุนัขโกรธหรือโมโห2อย่าเหยียบอย่าเหยียบสุนัขหรือทำให้สุนัขตกใจ3อย่าแยกอย่าใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน4อย่าหยิบอย่าหยิบชามอาหารของสุนัขขณะที่มันกำลังกิน5อย่ายุ่งอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรืออยู่นอกบ้านรวมถึงสุนัขที่ไม่ทราบที่มาและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ควรชำแหละหรือรับประทานสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหากประชาชนถูกสุนัข กัดข่วนหรือเลียแผลเพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลใส่ยากักสุนัขหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบคือให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่นาน 10-15 นาทีใส่ยาฆ่าเชื้อรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดกักสุนัขเพื่อดูอาการอย่างน้อย10วันหากสัตว์เสียชีวิตให้เร่งส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าและที่สำคัญอย่าชะล่าใจเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีนรักษาและแสดงอาการจะเสียชีวิตทุกรายเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
20: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
21: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 11

0: พึ่งแวะมาฝากเพลงนี้เมื่อวานในช่วงพี่แนนเลยนะครับสำหรับน้องๆวงบัสครับกับเพลงที่มีชื่อว่าดีใจที่ไม่มีเธอนะครับเมื่อวานนี้ก็เล่นคอนเทนต์ในโซเชียลของเราด้วยนะเข้าไปติดตามกันได้ครับใน Instagram แล้วก็ TikTok ของ EFM นะครับผมอันดับที่11สำหรับเพลงนี้นะครับดีใจที่ไม่มีเธอจากวงบัสครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง14นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ DJ Cable มาแล้วครับช่วงของ DJ Playlist นะครับผมอยู่ด้วยกันในวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่24มิถุนายนคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ฟังพี่ PK เนาะเขาก็บอกเรื่องของคุยกันถึงเรื่องของน้ำมันนะครับที่เขาเพิ่งไปงานเปิดตัวน้ำมัน X99 ที่เอาไว้เติมซุปเปอร์คาร์มานะคุณผู้ฟังครับพอพูดถึงน้ำมันเนี่ยเช้านี้ดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเนี่ยคุณเติมได้นะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันลงนะครับผมสำหรับแก๊สโซฮอล์95เนี่ยจะลงไปที่ 3.20 บาทต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลเนี่ยลดลงไป 4.20 บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นพรีเมียมที่พี่ PK เขาเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะครับลงไป 1.20 บาทต่อลิตรก็ถือว่าเป็นข่าวดีรับเช้านี้นะครับส่วนวันพุธคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยอาจจะต้องมีความสนุกขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเคยคุยกับหลายๆคนเขาบอกว่าวันพุธเนี่ยเป็นวันที่รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยที่สุดนะครับทำงานมา2วันแล้วจันทร์อังคารมาอยู่ที่วันพุธแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเจอกับพฤหัสศุกร์อีกตั้ง2วันกว่าจะได้หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่ทำให้รู้สึกว่าวันพุธของคุณมันจะดีขึ้นนะครับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินได้เลย

สี่เพลงอารมณ์ดีนะครับให้เติมอารมณ์ดีกันในช่วงเช้าวันพุธกลางสัปดาห์นะครับหนึ่งงานจากโฟร์ทโฟร์ทครับคุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามานะครับอยู่ด้วยกันนะแล้วก็มีคืนที่1พิชินชินวุฒินะครับโต๊ะริมนนทนนรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาด้วยเมื่อถูกค้นพบหนึ่งงานจากฟรีแฮนด์ด้วยนะครับหนึ่งเรื่องชวนคุณผู้ฟังคุยกันหน่อยนะครับถามคุณผู้ฟังแบบนี้ว่าคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองสังเกตร่างกายตัวเองหรือเปล่าเช่นบางทีเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ป่วยง่ายหรือบางทีช่วงนี้ทำไมสิวขึ้นผิวพรรณไม่ดีเลยนะฮะชวนทุกคนมาสังเกตตัวเองกันหน่อยนะครับว่าเวลาที่เราเครียดเรื่องงานอดหลับอดนอนหรือว่าบางทีกินอะไรตามใจปากร่างกายของคุณส่งสัญญาณยังไงบ้างเมื่อจะเป็นพุ่มตกท้องอืดพุ่งป่องหรือว่าผิวพรรณหมองคล้ำนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากที่เราเผลอทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะครับโยเกิร์ตอาชีครับขอเป็นเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่พร้อมเข้าใจแล้วก็ดูแลลำไส้ของคุณนะครับเพราะว่าโยเกิร์ตอาชีมีโปรไบโอติกครับจุลินทรีย์ที่ดีช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีเมื่อระบบขับถ่ายดีพุงก็จะไม่ป่องนะครับผิวพรรณก็จะดีตามไปด้วยครับและที่สำคัญนะครับยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยง่ายด้วยครับถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยกินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันลำไส้จะได้ดีทุกวันนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกิจกรรมดีๆนะครับจากโยเกิร์ตดัชชี่ได้ที่ Facebook ดัชชี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ครับThank you.

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ใต้โต๊ะทำงานครับสัปดาห์นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะครับเราชวนทีมชัดชาติมานะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มานั่งพูดคุยถึงนโยบายของทีมชัดชาติเนาะว่าทีมชัดชาติเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นยังไงนะครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลของทีมชัดชาติก็สามารถไปนั่งฟังย้อนหลังกันได้นะครับ YouTube A Time ของเราครับใต้โต๊ะทำงานเชิญพร้อมเลยสัปดาห์หน้า 20:00 ถึง 23:00 เจอกันแบบนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพุธวันนี้เจอเรื่องหนักเกินไปอยู่หรือเปล่าครับถ้ารู้สึกเครียดและอยากระบายให้ใครสักคนฟังลองโทรมาปรึกษาพุทโธพุทโธได้นะครับ DJ รอฟังอยู่นะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สมุดตก
7: เจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
7: เจลอโลเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
6: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำ

เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94 EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอกพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: ค่ำคืนนี้เจอกันนะครับพุทธทอล์คพุทธโธนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่มีเรื่องหนักใจอยากจะปรึกษาพี่ๆนะครับ026658373ใส่เบอร์นี้ไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยว3ทุ่มโทรเข้ามานะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของคุณของพี่ของคุณดิส่งของคุณธรรมดาส่งของเรานะครับผม EFM Station นะครับส่งเข้ามาก่อนเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปนะครับคืนนี้เจอกัน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: BFM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเลือกงานของมิวมียูมานะครับชื่อเพลงว่าไม่ชัวร์คุณผู้ฟังแน่นอนว่าเวลาเราเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมานะครับหรือว่าจบไม่สวยมาการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราก็ไม่ชัวร์เนาะว่ามันจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมิวมิวบอกว่านี่แหละมันคือความรู้สึกแบบนี้แหละไม่ชัวร์ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบเหมือนเดิมหรือเปล่า

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Boba Boba Con, eh? Boba Con, Boba

TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6861

0: ากความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เอ็งไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะ
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะก็ทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฝ่าบาทตลอดไป
0: ภพอินจากราศินองศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาติโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัตแอปวันดี
5: EFM Playlist of the Week
6: Champ of the Week
7: Number
8: นิวซีซั่นฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิดารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องสักครู่มาติดตามค่ะ
12: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องชี้หากผลออกมาทุจริตคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ย้ำกลไกเช่นนี้ถือเป็นการขายชาติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือหลังการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เกิดการยกย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงแรกในการประชุมระบุว่าวันนี้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังที่มาที่ไปและสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนผิดมาลงโทษหรือการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้และการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องของการสอบครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลไปแล้วก็ตามแต่ก็จะต้องหาวิธีเพราะในเมื่อที่มาที่ไปไม่ถูกต้องใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไล่บี้เองเพราะจะมาใช้คำว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เพราะกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ทุกคนถือว่าไม่มีคุณสมบัติยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้าร่วมการประชุมมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกในค่ายทหารออกจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเน้นจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายและตลาดนัดของหน่วยทหารต่างๆทั่วประเทศเช่นผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศอีกทั้งยังมีสินค้าที่แปรรูปอาหารพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เป็นการพึ่งพาตนเองรวมถึงสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและกำลังพลได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับประทานผักปลอดสารพิษและราคาถูกอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารสมรรัฐขันธวิทหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

สองเพลงต้นชั่วโมงที่สองครับนี่คือจำไว้จากพี่อิงวรันธรนะครับรวมไปถึงธรรมดาสารพิเศษหนึ่งงานจาก Anatomy Rabbit ด้วยนะครับ 11:16 นใกล้เที่ยงแล้วที่นี้ทานอะไรดีคุณฟังช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างทานเมนูซ้ำๆนะฮะผมซ้ำกันตอนกลางวันเนี่ยมา4วันแล้วคุณฟังฮะตั้งแต่วันอาทิตย์กะเพราหมูสับไข่ดาวฮะ4วันรวดเลยนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมีไทยช่วยไทย Plus เนาะเราไม่รู้จะทานอะไรนะฮะก็เข้าไปใน Delivery แล้วก็เจอแต่ร้านเดิมๆอ่ะคุณฟังไหนเที่ยงนี้ใครมีเมนูไหนแนะนำหรือว่ามีเมนูไหนไหมที่คุณสามารถทานติดต่อกันได้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยไหนลองส่งมาหน่อยซิเผื่อแชร์กัน

วร Polycat ครับแล้วก็มีฉันไม่เปลี่ยนจาก ETC ด้วยนะครับเมื่อกี้ขอเมนูคุณผู้ฟังคนละ1เมนูช่วยแชร์กันนะครับมีพี่กอฟฟี่นะส่งเข้ามาบอกว่าชอบกินวุ้นเส้นน้ำขุกขิกหมูสับค่ะแล้วก็มีประโยคปิดท้ายนะครับบอกว่าบุญรักษาทุกนาทีค่ะขอให้เป็นวันที่โชคดีสวัสดีวันนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับพี่กอฟฟี่ครับรวมไปถึงมีอีกหลายคนนะคุณผู้ฟังที่เป็นเหมือนผมนะครับก็คือรอลอกเมนูชาว EFM นะครับเพราะฉะนั้นเที่ยงนี้ทานอะไรไหนลองส่งเมนูมาหน่อยซิขอลอกหน่อย

มีมาอีก3เมนูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ฟังชาวออฟฟิศแบบพวกเราก็ต้องอะไรง่ายๆเร็วๆนะครับกะเพรากุ้งก็มานะครับมีเกาเหลาไก่พริกป่นเปียกๆพริกป่นเปียกๆเป็นยังไงมันเหมือนพริกเผานิดนึงมั้ยแล้วก็เมื่อกี้ออกไปลอกพี่กวงมาพี่กวงบอกว่าทานไก่ผัดเม็ดมะม่วงคุณผู้ฟัง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
4: พรุ่งนี้ Fandom Life ของเรานะครับต้อนรับน็อตและก็ออโต้นะครับใครที่อยากจะส่งแฟนฟิกชันมาสามารถเข้าไปที่ X ของ EFM Station ได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เวลาประมาณสัก 20:40 นะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะให้น็อตและก็ออโต้โทรกลับไปหาคุณนะครับที่เบอร์02-658373พรุ่งนี้ประมาณ 20:40 ค่อยโทรมาเนาะคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยนะครับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: ว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สวัสดีวันพุธช่วงนี้มีปัญหาการนอนอยู่หรือเปล่าลองกินข้าวโอ๊ตก่อนนอนดูไหมครับเพราะข้าวโอ๊ตมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีลองดูนะครับ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อีไอเร
0: ไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AIและผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟิน
6: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
5: กินน็อตสปูน
7: บางทีจะว่าฟังก็
8: แอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
9: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
8: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
10: นี่น่ะหรอ
11: นกนภา
8: และพิเศษโปรแรงกับไม่ลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: พุทธอกพุทธโธ
13: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานน่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
14: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: เมื่อวานนี้เราต้อนรับคุณเอกตายแน่นะครับมาพร้อมกับหนึ่งเรื่องที่เรื่องของเขาเนี่ยเจอมากับตัวแล้วก็เคยเป็นข่าวออกทีวีมาแล้วนะครับคุณเอกเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขากำลังปรับปรุงบ้านทาวน์โฮมนะครับเพื่อทำธุรกิจเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาเราจะรีโนเวทนะครับเราก็ต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอที่เขาถ่ายนะครับผ่านบันไดไปแล้วเขาก็ส่งไปให้คนอื่นดูนะฮะแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาก็แคปส่งมาบอกเอกเนี่ยตรงบันไดอะมันมีขาใครอยู่ก็ไม่รู้คุณเอกก็เลยย้อนกลับมาดูวิดีโออีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังครับสรุปแล้วเห็นเป็นขาจริงๆนะครับแล้วก็ออกข่าวเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็สืบไปสืบมานะครับก็ได้รู้ถึงที่มาของดวงวิญญาณดวงนี้นะครับไปฟังเรื่องราวคุณเอกย้อนหลังกันได้ครับ YouTube เอทามของเรานะครับอังคารคุมปอง X และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหลอนไปพร้อมกันเหมือนเดิมกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้ขอบคุณทุกเพลงที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกเมนูที่ส่งเข้ามาคุณผู้ฟังครับมีหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปอาหารง่ายๆเนาะชาวออฟฟิศแบบพวกเราก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้หรือว่าข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับขอให้ทานข้าวอร่อยมีความสุขมากๆขอให้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่ดีของทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกินกันเนาะคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็สามารถทานได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยด้านสุขภาพนะครับแนะนำนี่เลยครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะครับรวมคุณประโยชน์จากงาดำและรำข้าวไว้ในซอฟต์เจลเดียวนะครับรับประทานง่ายครับสะดวกเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ครับสรรพคุณเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวฟังไปพร้อมกันนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าช่วยบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อช่วยให้นอนหลับสนิทตื่นมาสดชื่นนะครับช่วยบำรุงผิวผมเล็บให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครับดูแลตัวเองวันละนิดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะครับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถดูแลสุขภาพง่ายๆได้ทุกวันครับโปรโมชั่นจาก EFM แล้วก็ Green Wave นะครับเปิดใจขอไปครับโปรเปิดใจ2ขวดนะครับปกติ390บาทถ้าโทรจากวิทยุนะครับลด 5% เหลือ370บาทครับสั่งซื้อผ่านเบอร์0626671909ครับรับไปเลยนะครับกระเป๋าผ้าสุดพรีเมียมหรือว่าติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook นะครับน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็นสุภาพโอสถเพจหลักบริษัทแล้วก็ Shopee และ Lazada พิมพ์คำว่าสุภาพโอสถได้เลยครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีติ๊กชิโร่นักร้องดังเมาแล้วขับชนคนตาย2รายจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ศาลพิพากษาจำคุก2ปีติ๊กชิโร่ไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี2567คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: ที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567โดยศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกจำเลย4ปีในคดีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพคงเหลือจำคุก2ปีถึงแม้ว่าจำเลยจะมีความสำนึกไปร่วมงานศพและแสดงความเสียใจพร้อมทั้งมีการเยียวยาในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยกันได้รวมถึงพฤติกรรมของจำเลยไม่มีการหลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่ร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการที่ทนายความจำเลยยื่นประกันตัวและอุทธรณ์ในคดีอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านบาทแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านบาทก ก่อนจะต่อรองเหลือเพียง18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปในคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลท่านมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
7: พรรคเศรษฐกิจแชร์ขบวนการอากงหัวงบกทม.อ้างใช้ช่องโหว่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500,000 บาทเอื้อทุจริตเสนอแก้กฎหมายตั้งองค์กรปราบปรามคอร์รัปชันกรุงเทพโดยเฉพาะคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายคิดโปตนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าหลังจากที่พรรคได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมการซื้อขายตำแหน่งและการทุจริตในสำนักงานเขตเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งการแจ้งความดำเนินคดีการยื่นเรื่องต่อปปช.และการร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานในประเด็นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวโดยนายคิดกล่าวว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่ากว่า 92% ของงบจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า 43,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการประมูลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้มีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตนอกจากนี้พรรคเศรษฐกิจยังเสนอแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าปัจจุบันให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากเกินไปขณะที่กลไกตรวจสอบยังไม่เพียงพอพร้อมเสนอจัดตั้งองค์กรอิสระปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะไม่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าหรือปลัดกทม.พร้อมกันนี้พรรคเศรษฐกิจได้เปิดเผยข้อมูลโครงการและรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้เข้ารับงานบางส่วนและเรียกร้องให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างๆชี้แจงต่อประชาชนถึงการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการที่ดำเนินการทั้งนี้ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกพาดพิงสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ

0: ลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดาชี
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกว่าเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่24มิถุนายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานในช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพชมาศวิจิตรแล้วก็ในวันนี้ทีมงานอีกหนึ่งท่าน
1: แขกพิเศษของเรา
2: คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับก็นั่งรวมเป็นทีมงานของเราในกลางวันนี้ด้วย
1: นะครับได้ลงภาพสวยๆให้เรานะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะช่วงนี้นี่คุณณัฐาว่ามันเหมือนฝนทิ้งช่วงไปนะ
2: ใช่ครับ
1: เงียบๆไป
2: แต่อากาศก็ครึ้มอยู่นะครับ
1: ครึ้มหรอคะ
2: เพียงไม่ค่อยตกเท่าไหร
1: ่เนี่ยนะอันเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: บางพื้นที่ร้อนมากนะ
1: ใช่ค่ะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้ช่วงนี้มีข่าวใหญ่นะคะที่หลายคนกำลังติดตามอยู่เลยขบวนการสอบท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: นี่นะเป็นต้องใช้คำว่าขบวนการเพราะอุกอาจจริงๆนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่เมื่อวานก็ดูนะครับช่วงตลอดทั้งวัน
1: อ
2: ่ะสื่อใหญ่สื่อเล็กนะครับ
1: ออกกันหมดทุกช่องอ่ะนะคะ
2: เล่นกันทุกช่อง
1: ตอนนี้ก็ยังออกอยู่นะคะรายการข่าวกลางวันค่ะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะได้มีเวลาได้คุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่ค้างกันไว้เมื่อวานก็เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าถ้าสมมุติว่าเราไปไม่ได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรเราไปเลือกตั้งไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะวันนี้ข่าวสารเราหลากหลายนะคุณณัฐาแล้ววันนี้ค่ะคุณหมอยี่หวามาเช่นเคยค่ะต้องติดตามนะคะในช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในแต่ละเรื่องนี่นะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งหรือว่าโดยมีเหตุที่ไม่จำเป็นนะฮะก็ต้องมีการแจ้งเพราะว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งมันก็จะผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะฮะเริ่มต้นรายการคุณผู้ฟังครับไปที่ทางด้านของสำนักพระราชวังกันก่อนนะครับเนื่องจากหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือว่า15วันเนี่ยนะครับพระราชทานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ 25-26 มิถุนายนทั้งนี้เองนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในห้วงระหว่างวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนให้มีการปฏิบัติดังนี้ครับ
1: ค่ะวันที่25มิถุนายนนะคะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงแค่ 12:00 นะคะถึงเที่ยงเท่านั้นค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึงเที่ยง 12:00 เช่นกันนะคะจุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 ค่ะสำหรับจุดคัดกรองปิด 11:00 นะคะ
2: ครับก็ในวันถัดมานะครับก็คือ26มิถุนายน2569นะครับก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 15:30 แล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13:00 เป็นต้นไปจนถึงเวลา 20:00 นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 ก็ให้ดำเนินการไปถึงก่อนนะครับการแต่งกายก็ขอความร่วมมือนะครับแต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือขอความร่วมมือห้ามสวมกางเกงยีนส่วนคุณสุภาพสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่สุภาพถ้าไม่มีเนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับก็มีจุดไว้บริการพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชในวันศุกร์ที่26มิถุนายน พุทธศักราช2569นี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ
2: ครับก็ในภาคเช้านะครับที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม 7:00 นเป็นต้นไปเนี่ยนะครับรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์108รูปภาคบ่ายณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็เวลา 17:00 นนะครับพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริเนี่ยก็คือช่วงเวลา 17:30 ก็จะมีในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วยเนี่ยนะครับเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลท่านก็จะเสด็จกลับอันนี้ก็คือตามหมาย
1: กับ
2: กำหนดการเนี่ยนะครับก็มีในส่วนของพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชด้วยที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของสำนักพระราชวังแล้วก็เรื่องราวของวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชที่มีกิจกรรมนะคะอย่างที่ได้กล่าวมานี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวดีของรัฐบาลเรื่องรถไฟฟ้าค่ะสำหรับคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าไปบ่อยคุณณฐาใช้บ่อยไหม
2: ก็บ่อยอยู่นะครับเดินทางไปไหนมาไหนมันสะดวกอ่ะนะแล้วก็จ่าเวลาได้รถไม่ติดด้วย
1: สะดวกนะสะดวกมากๆเลยแต่นี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงสำหรับข่าวดีนี้นะคะค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ประจำเนี่ยค่
2: ะ
1: แล้วก็คนทำงานด้วยซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงมาตรการที่เราเรียกว่าตั๋วร่วมเดี๋ยวเขาจะมีตั๋วร่วมนะแล้วก็การจัดเก็บค่าโดยสารอัตราใหม่น่าตื่นเต้นนะอัตราใหม่นี้ราคาจะเป็นอย่างไรซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยกระทรวงคมนาคมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเรื่องการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ
2: ครับก็ราคาค่าโดยสารเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บในอัตรา17บาทถึง45บาทนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยแม้จะเดินทางเชื่อมต่อข้ามสายก็จะเสียแค่ค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว
1: ครั้งเดียว
2: อันนี้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จ่ายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวอันนี้คือเดินทางไปไหนเนี่ยเรากะค่าเดินทางได้เลยนะครับไม่เกิน45บาท
1: คำนวณเงินได้เลยนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็กำหนดเริ่มใช้นะครับเขาตั้งเป้าหมายที่เดย์เปิดให้บริการใช้จริงเนี่ย1มกราคม2570รัฐบาลว่าเป็นของขวัญปีใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละทำไมต้องรอเนี่ยนะฮะ
1: ของขวัญปี

0: ของโครงการกรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็ได้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนพร้อมทั้งสรุปผลความสำเร็จของโครงการที่เขาได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยนะคะเปิดกันอย่างอลังการก็คือกรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกค่าครองชีพของประชาชนอันนี้เขาจัดที่วัดท่าพระกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกรมน.เป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3เดือนตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งในฐานะของผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็มุ่งที่จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราทราบกันดีนะครับ
0: เศรษฐกิจเนี่ยโอ้โห
1: ขึ้นหมดนะ
0: ใช่
1: แก๊สแล้วก็ในส่วนของอะไรอ่ะในส่วนของเครื่องใช้อุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
0: อ่ะใช่
1: ขึ้นอักเลยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอันนี้นะครับได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก็มีทางด้านของพลเอกพนาแกล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้การสนับสนุนแล้วก็ดำเนินโครงการเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
0: ก็ตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะคะโครงการก็สามารถส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้มากกว่า 4,000 ชุดครอบคลุมพื้นที่เขตบางกอกน้อยบางพลัดเขตจตุจักรเขตดุสิตเขตบางซื่อเขตพระนครแล้วก็เขตคลองเตยนะคะรวมไปถึงประชาชนไร้บ้านหรือที่เขาเรียกกันว่าโฮมเลสเนี่ยในพื้นที่ของการประปานครหลวงบริเวณ4แยกแม้นสีด้วยโดยสิ่งของที่นำไปมอบให้ก็ได้แก่ข้าวสารนะของใช้จำเป็นอาหารแห้งหรือว่าข้าวพร้อมรับประทานนะคะเครื่องดื่มน้ำดื่มผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับแล้วก็สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆตลอดจนการจัดบริการอาหารจากรถครัวสนามก็ไปรวมทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: แหมชอบจังเลยรถครัวสนามเนี่ยนะครับได้ยินชื่อทีไรก็ต้องมีของอร่อย
0: ใช่หิวเลย
1: หิวเลย
0: ค่ะกลางวันนี้ด้วย
1: กลางวันแบบนี้น
0: ะ
1: เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยท้องมันต้องอิ่มไว้ก่อนนะถึงจะมีแรงไปทำอย่างอื่นได้นะ
0: คุณเดินด้วยท้อง
1: ใช่ครับความสำเร็จของโครงการคุณผู้ฟังต้องให้เครดิตเขาหน่อยแหละเพราะว่ามันก็มีจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนทรัพยากรแล้วก็สิ่งของรวมถึงในส่วนของการดำเนินการต่างๆในทุกมิติเนี่ยนะครับอย่างเช่นกรมพัฒนาการทหารบกกรมการขนส่งทหารบกนะครับกรมการข้าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับแล้วก็สมาคมไทยซิกรักษาความมั่นคงภายในชมรมนักธุรกิจไทยอินเดียเพื่อความมั่นคงภายในนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีในส่วนของชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารมูลนิธิคิดดีพูดดีทำดีแหมชอบชื่อมูลนิธิเลยเนี่ยนะมีมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาตินะครับตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายที่ก็ร่วมแรงร่วมใจการประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับตรงนี้มันสะท้อนได้อย่างดีเลยถึงพลังของสังคมไทยนะคนไทยเป็นคนน่ารักนะครับที่จะร่วมกันดูแลแล้วก็แบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชน
0: สอดคล้องกับชื่อรายการเราด้วยรู้รักสามัคคีเนี่ยสามัคคีกันหลายส่วนเลยเมื่อกี้ที่คุณเอ่ยมาเนี่ยตั้งกี่หน่วยกี่องค์กรมาช่วยกัน
1: พลังยิ่งใหญ่นะ
0: ค่ะอีกหนึ่งความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้ก็คือการบูรณาการความร่วมมือในการจ้างกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งสินค้าหรือว่าพี่ๆไรเดอร์มีด้วยไรเดอร์ด้วยนะคะกว่า31คันเขาคิดกันคันละ250บาทคือเป็นการให้รายได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อทำอะไรพี่ไรเดอร์ไปทำหน้าที่กระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ถึงมือของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับสินค้ารับสิ่งของด้วยตนเองได้ก็ช่วยให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กำกับดูแล รวมถึงมีการประสานงานการดำเนินงานในภาพรวมด้วยนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างมีเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เราให้เครดิตทุกคนทุกหน่วยงานเลย
0: ใช่ค่ะ
1: พยายามจะอ่านให้ครบเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนด้วยกันร่วมกันทำด้วยใจ
0: แล้วก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชน

0: าชนอย่างแท้จริง
1: ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันค่ะก็ในบรรยากาศแบบถ้านึกถึงเรื่องของการพลัดพรากจากกันไปเนี่ยมีเพลงหนึ่งที่นึกถึงนะคะก
0: ็
1: คือเพลงนี้ค่ะถ้าเราเจอกันอีกใช้คำว่าถ้าเราเจอกันอีกก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได
0: ้ครับ
1: ทิลลี่เบิร์ดค่ะเชิญฟังค่ะ

0: เป็นบทเพลงที่ไพเราะแล้วก
1: ็
0: มีความซึ้งนะถ้าเราเจอกันอีกของเชอรี่เบิร์ดเนี่ยนะฮะคนเรานะคุณมาณัฐมนต
1: ์
0: นะครับก็ในชีวิตของคนเราเนี่ยผ่านผู้คนมาไม่รู้เท่าไหร่ก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยนะครับเมื่อคนเราเจอกันแล้วเนี่ยรู้จักไม่รู้จักกันเนี่ยแต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยอันนี้ในมุมมองของผมนะผมว่าการที่เราให้เกียรติกันทำดีซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับไม่เอาเปรียบหรือว่าไม่คิดจะทำร้ายกันเนี่ยอย่างน้อยๆมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความทรงจำดีๆด้วยนะครับ
1: ให้เหลือแต่ความทรงจำที่ดีๆ ดีกว่า
0: น้อยที่สุดเลยนะมันก็ทำให้สังคมมีความปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
1: อย่างเรื่องนี้มาสู่คนดียังมีอยู่ดีกว่านะคะไม่ได้มานานแล้วคุณณัฐามีอะไรจะพูดไหม
0: ครับก็คนดียังมีอยู่ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงเกือบเที่ยงเลยเนี่ยนะครับก็ในส่วนของกองกำลังผาเมืองนะครับโดยกองร้อยทหารพรานที่3208หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผาเมืองนะครับได้มีการจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลปอนนะครับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับบริเวณทางหลวงหมายเลข101ที่บ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งช้างรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างปลอดภัยต่อไปครับ
1: ฉันข้ามข่าวนี้ไป
0: ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาได
1: ้ย้อนกลับมาได้นะคะก็มาในส่วนของท่านแม่ทัพภาคที่1ก่อนที่จะไปพบกับหมอยี่หว่านะคะก็ได้มีการกำชับดำเนินงานตามนโยบายรัฐดูแลความมั่นคงภายในแล้วก็ตลอดแนวชายแดนเดินหน้ามอบทุนการศึกษาเยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่ย้ำคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะคะท่านก็ตรวจเยี่ยมแล้วก็ดำเนินการเรื่องของการติดตามผลการดำเนินการของกรมนจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออก2ก็มีได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้การต้อนรับโดยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็รับฟังการบรรยายสรุปนะคะเกี่ยวกับ5จังหวัดนี้พร้อมกับร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ครับซึ่งท่านก็ได้กำชับนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ศักยภาพของรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าจังหวัดเนี่ยนะครับฝ่ายทหารขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเดินหน้าโครงการเพชรในตมนะครับกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้น้องๆเด็กๆเยาวชนที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่เนี่ยเขาได้มีโอกาสนะครับได้มีการร่วมกับโครงการดังกล่าวแล้วก็ให้ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับท่านยังได้เน้นย้ำให้มีการบริการความช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆเช่นอะไรบ้างเร
1: ื่อง
0: ของการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแน่นอนว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันติดกันเนี่ยนะครับก็ให้ดูในเรื่องนี้และที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนใช่ไหมนะเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าวหนีเข้าเมืองเนี่ยนะท่านก็ให้ไปดูนะครับก็ยืนยันว่าทุกหน่วยเนี่ยมีความพร้อมในการดูแลแล้วก็รักษาความมั่นคงภายในรวมถึงการปกป้องอธิปไตยตลอดทั้งแนวชายแดนนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะโดยทางแม่ทัพภาคที่1ก็มีการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาววังท่าช้างด้วยนะคะโดยก็มีการดำเนินการตามแผนงานตำบลมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมกับพบปะประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของกับผู้เปราะกลุ่มเปราะบางให้ในพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันดีกว่าค่ะคุณหมอยี่หว่ารออยู่แล้วนะคะนางสาวมณิษฐาโฮสิตโฮบันเทาค่ะวันนี้เสนอตอนลมหายใจสุดท้ายค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับกองร้อยทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่3506ได้ไปติดตามเยี่ยมโครงการของขวัญจากก้อนดินที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านบาเดหมู่17ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยานจังหวัดตากกันมาค่ะกิจกรรมที่ทำในครั้งนี้ได้แก่การพัฒนาบ่อปลาช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำให้ปลามีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วลูกปลาตัวเล็กๆจำนวนมากว่ายน้ำกันเต็มบ่อเลยนะคะถัดจากการพัฒนาบ่อปลาพวกเราไปเยี่ยมบ้านที่เพาะเลี้ยงกบกันค่ะกบตัวใหญ่ขึ้นมากไม่มีปัญหาในการเพาะเลี้ยงมีชาวบ้านอีกหลายคนอยากเลี้ยงบ้างก็เลยให้คำแนะนำในเรื่องของการเตรียมสถานที่ไปแล้วค่ะรอบหน้าขึ้นไปก็จะได้เริ่มเลี้ยงกันเลยเห็นความคืบหน้าของโครงการของพวกเราก็รู้สึกดีใจค่ะอีกไม่นานหมู่บ้านบาเดที่เคยขาดแคลนแหล่งอาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารต่างๆมากมายจบจากการเยี่ยมโครงการถึงเวลาต้องไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงเป็นคุณยายชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งมีอาการข้ออักเสบเรื้อรังค่ะวันนี้คุณยายอาการทรุดลงไปมากรับประทานอาหารได้น้อยลงมีอาการปวดข้อมากขึ้นขยับตัวได้น้อยลงเริ่มมีข้อยึดติดทำกายภาพก็ไม่ได้นะคะเพราะอาการอักเสบของข้อทำให้ยืดเส้นยืดแขนยืดขาไม่ได้เลยค่ะน่าสงสารคุณยายมากๆเลยนะคะพวกเราจะพาลงมาหาหมอแต่คุณยายก็ปฏิเสธนะคะเนื่องจากไม่มีบัตรประกันสุขภาพและไม่มีเงินค่ะคุณยายบอกว่าถ้าจะตายก็ขอตายที่บ้านไม่อยากทรมานจากการเดินทางค่ะพวกเราก็เคารพการตัดสินใจของคุณยายนะคะจึงได้แต่ให้ยาบรรเทาอาการอักเสบและอาการปวดเอาไว้ค่ะก่อนที่จะขอตัวกลับลงมาการให้การดูแลผู้ป่วยแบบนี้เรียกว่า palliative care นะคะคือการดูแลผู้ป่วยในช่วงท้ายของชีวิตแบบประคับประคองอาการให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจเลือกการรักษาด้วยตนเองพวกเราแค่ดูแลความสุขสบายให้เขาก็พอค่ะหลังให้คำแนะนำญาติของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแล้วนะคะพวกเราก็เดินทางกลับกันค่ะรอบนี้ขึ้นไปได้งานเยอะเลยนะคะถนนหนทางก็ไม่ลื่นเละรถสามารถขึ้นได้แม้จะมีฝนตกบ้างแต่ภารกิจของพวกเราก็ราบรื่นดีค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วและพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดิน
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะ
5: ถูกต้องค
4: ่
5: ะ
4: ชอบเสียงน้องผู้หญิงเลยอ่ะ
5: น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะ
4: ครับ
5: มาดูข่าวนี้กันดีกว่าค่ะที่เราได้เกริ่นกันไปนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.รวมไปถึงที่พัทยาด้วยนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28วันอาทิตย์เนี้ย28มิถุนายนนะคะทำได้อย่างไรสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
4: ครับก็ในช่วงแรกนะครับก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยก็คือ21ถึง27มิถุนายนนะครับแล้วก็ช่วงหลังวันเลือกตั้งก็คือ29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569นะครับเขาจะมีแบบฟอร์มของเขาคุณผู้ฟังครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยในแบบฟอร์มก็ต้องมีการระบุนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนแล้วก็พร้อมแจ้งเหตุผลว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จริงๆก็มีในช่องทางอื่นๆด้วยครับ
5: ต้องเป็นเหตุผลที่ฟังได้ด้วยใช่ไหมค่ะ ทีนี้ไอ้ช่องทางนะคะที่จะสามารถจะแจ จ้งส่งไปผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้นะคะก็มีแอปพลิเคชัน Smart Vote ค่ะหรือว่าเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะแล้วก็มีทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สามารถแจ้งด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นก็ได้นะไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นได้ด้วยแล้วก็อีกช่องทางนึงคือการแจ้งโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นค่ะ
4: ครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องไปดำเนินการกันเนี่ยนะครับก็สำนักงานกกต.นะครับเชิญชวนก็เลยก็แล้วกันบอกว่าผู้ที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่พัทยาด้วยเนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับไปร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เป็นความเที่ยงธรรมครับ
5: ถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์นี่มันมีผลด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งอ่ะนะคะ อาจจะหมดสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นอะไรอ่ะ
4: ก็การเลือกตั้ง
5: เป็นนักเป็นการนักการเมืองอะไรหรือเปล่าท้องถิ่นอะไรพวกนี้นะคะ
4: มีผลกระทบนะครับ
5: เอามาดูเนี่ยรัฐบาลเตรียมเผาแล้วคุณ
4: เผาอะไรเอ่ย
5: อุ้ยฟังแล้วน่ากลัวนะเตรียมเผาทำลายยาเสพติดค่ะฟังให้ครบก่อน
4: เผาไปเถอะอันนี
5: ้ค่ะเนื่องจากนะคะวันที่26มิถุนายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วยแหละนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งนี้เป็นครั้งที่61ภายใต้แนวคิด Burn for Better นะคะเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยจะทำลายยาเสพติดของกลางเนี่ย77ตันเลยนะคะจากคดียาเสพติดจำนวนยาเสพติดเนี่ยจำนวน 54,097 คดีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดกลับเข้าสู่สังคมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารจัดการของกลางของภาครัฐด้วยจะได้รู้ว่าของกลางเนี่ยถูกทำลายนะไม่ได้ไปขยายผลที่อื่น
4: ครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเผาทำลายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอย.ปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็กองทัพบกเนี่ยเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องแล้วก็ความโปร่งใสในทุกขั้นตอนเผาเถอะคุณผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นภัยร้ายทำลายชาติจริงๆแล้วก็กรณีการที่โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาไปแล้วถึงครับถือว่าถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
5: ว่าบรรจุแล้วก็ต้องยกเลิกไป
4: ถูกเดี๋ยวเราตามกันต่อในเรื่องนี้เนี่ยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินหมดเวลาแล้วครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยโกคูเฟยเซียงและอีเกตแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจ
3: นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสัญชาติจีนที่ให้บริการสั่งอาหารและบริการประเภทอื่นๆในประเทศไทยขณะนี้กรมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของทั้ง3รายว่าดำเนินการธุรกิจไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารายละเอียดของนิติบุคคลทั้ง3รายประกอบด้วยบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดแอปพลิเคชันอูคงไหว้ไม้มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยจดทะเบียนนิติบุคคลปี2563มีผู้ถือหุ้นเป็นไทย 80% บริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดแอปพลิเคชันเฟยเซียงจดทะเบียนปี2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 51% สถานะเป็นนิติบุคคลไทยผู้ถือหุ้นคนไทยมีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอื่นอีก4บริษัทโดยเป็นการร่วมทุนกับคนต่างด้าวและ3คือบริษัท eGet Technology ประเทศไทยจำกัดแอปพลิเคชัน eGet จดทะเบียนนิติบุคคลปี2566ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการสั่งซื้อขายและจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วทั้งนี้กรมอยู่ระหว่างการประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนอำนาจการบริหารเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: วุฒิสภาสหรัฐมีมติ 50-48 เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนนับเป็นการสะท้อนให้เห็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกริพับลิกันบางส่วนโดยมติดังกล่าวเป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐผ่านมติที่สั่งการให้ประธานาธิบดีถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่สู้รบภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจสงครามแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าผลการลงคะแนนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงการลงคะแนนเชิงเสียงสัญลักษณ์เท่านั้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ Truth Social ไม่พอใจวุฒิสภาลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามโดยระบุว่าเขากำลังต้อนให้อิหร่านจนมุมซึ่งขณะนี้อิหร่านกำลังระส่ำระสายพร้อมที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐทุกประการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ร่วมสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารโดยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังในส่วนคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงรองรับสถานการณ์การสู้รบจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านให้มีความพร้อมช่วยเหลืออพยพนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งการประสานส่งต่อหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เป็นโรงเรียนตั้งอยู่แนวชายแดนไทยเมียนมาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน337คนครู24คนเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาโจมข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์พบว่ากองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมามีการวางกำลังเผชิญหน้ากันและมีความเสี่ยงเกิดการปะทะได้ทุกเมื่อไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ
4: สวัสดีรอบ2นะคะสำหรับเมื่อเช้าใครที่ตื่นเช้าเราเจอกันไปแล้วในแชร์ด้วยนะคะตอนนี้มาทักทายช่วงบ่ายดีเจแนนรัชดาใหม่โมง13นาทีพอดีเลยนะคะแล้วก็ทักทายกันท่ามกลางบรรยากาศความร้อนที่ร้อนทะลุเสื้อผ้าร้อนจนขนลุกนะคะตอนนี้กรุงเทพอยู่ที่ประมาณ35องศากำลังดีไหมนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: ใช่มีผู้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าก็ฟังแฉเจอ DJ แนนจัดรายการเมาข่าวกันแฟดเลยนะก็จริงนะคะเพราะว่าเวลามาจัดแฉทีไรเนี่ยคือนอกจากหน้าไมค์เราจะเมากันอย่างออกรถแล้วหลังไมค์เราก็อาจจะมีการเมาอะไรที่ก็ออกรถเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ออกหน้าไมค์ไม่ได้แต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะที่นั่นว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในหลายๆประเทศด้วยนะคะเพราะว่าอย่างพี่ด้าเขาไปงานที่เกาหลีมาเขาก็บอกว่ามีคนมาทักเยอะนะว่ามีฟังแชร์ฟัง EFM จากที่เกาหลีด้วยนะคะก็เป็นฟีลแบบเมามอยเมามอยเหมือนมาเล่าข่าวเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงเช้า
0: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
2: แล้วก็อีกหนึ่งรายการที่ฟังสดก็ได้อรรถรสฟังย้อนหลังก็ได้คุ้นคิดนะคะพูดทอพูดโทนั่นเองเดี๋ยวคืนนี้กลับมากับบรรยากาศสดๆนะคะคืนนี้จะเป็นพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนั่นเองนะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันพุธไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้คิดซะว่านี่คือบททดสอบของชีวิตสู้ๆนะเราเอาใจช่วย
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ที่ไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิว่ามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
5: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
6: คุณไม่น่าจะทำได
5: ้พูดช้าๆได้ไหม
6: English please
4: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. 2:30 น. ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น. ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
8: ซ่บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
9: วันๆเจอแต่ปัญหาพุททอกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยข

0: ปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ใต้โต๊ะทำงานนะคะไปดูมาแล้วแหละ EP 2ดูตอนที่ก่อนจะกลับมาจัดช่วงชิปบ่ายโมงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ EP แรกเนี่ยพี่ๆ3คนในเรื่องเขาก็โดนเลย์ออฟเนาะในช่วงอายุ40กว่าๆแล้วก็เลยไปยืมเงินพี่อ้อยในเรื่องหรือว่าดีเจพี่อ้อยของเรานะคะในการที่จะเปิดบริษัทของตัวเองแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเนาะ EP 2เนี่ยก็เริ่มที่จะได้เห็นสาวๆเข้ามาบ้างแล้วทำให้มีสีสันนะคะเริ่มมีการจ้างพนักงานใหม่เริ่มมีการต่อปากต่อคำใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็รับดูรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้า AS รับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรี1เดือนนะคะแค่กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนั่นเองส่วนได้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะก็ยังคงมีอยู่ในทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มนะมีช่วงใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งนะคะที่จะชวนผู้สมัครลงผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมาพูดคุยกันอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดานะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ตัวแทนจากทีมชัดชาติด้วยเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูก็อาจจะดูไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันละกันนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ซิงเกิลใหม่จากหมีภูนะคะที่เป็นภาคต่อแล้วก็บทสรุปของการเดินทางในโปรเจกต์โตเกียว LYSM นั่นเองต่อจากซิงเกิลถ้าเธอไม่รักนะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้ยังได้พี่โฟประทีปมาโปรดิวซ์ให้ด้วยนะคะนี่คืองานที่มีชื่อว่าเพื่อนคนสำคัญนะคะนิวรีลีสขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ

ู้ฟังเขาบ่นลมฟ้าอากาศมานะเขาบอกว่าแดดแรงดีไม่มีตกเลยนะคะเนี่ยคืออยากฟังเพลงที่มันเย็นๆประชดแดดหน่อยเอาขอเป็นธีมแบบประชดประชันกันละกันก็เลยนึกถึงเพลงที่เมื่อวานหนุ่มๆบัสเข้ามาฝากทาง EFM ไว้นะคะกับดีใจที่ไม่มีเธอซึ่งถ้าฟังจากชื่อเพลงแล้วเนี่ยตอนแรกก็เอ๊ะทำไมดีใจที่ไม่มีเขานะแต่ว่าพอได้คุยกับน้องๆแล้วก็เลยทำให้รู้ว่ามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงของคนปากแข็งเหมือนกันมันเหมือนกับว่าจะโอเคนะเราน่าจะโอเคที่ไม่มีเขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือมันไม่ไหวจริงๆดีใจที่ไม่มีเธอนะคะจากวงบัส

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
5: รอ REI เร
6: พอดีที่คิดเ
5: รREI
6: เรลงตัวอย่างที่คิดเ
5: รREI
6: เรพิเศษอย่างที่คิดเ
4: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
7: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: REI
6: เรพอดีที่คิดเร
5: REI
6: เรลงตัวอย่างที่คิดเ
5: รREI
6: เรพิเศษอย่างที่คิดเ
4: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: ประชาภาพพาไปมู
9: ่ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในขชาภาพาไปมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Clamor
5: Number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
11: EFM News EFM News
12: EF ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงหากพบผิดทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้ยกเลิกผลสอบเหมาเข่งใครผิดว่าตามผิดพร้อมโยนตำรวจสอบคลิปเสียงโยงรัฐมนตรีช่วยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
14: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครผิดยกเลิกผลสอบย้ำไม่ได้เหมาเข่งขีดเส้น7วันรู้ผลหลุยแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอันศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยระบุว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมด้วยพยานหลักฐานวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเรียกมาสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษฐ์ระบุว่าจะต้องมีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนเมื่อวานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตนมอบอำนาจให้ทางสำนักงานกฎหมายไปดำเนินการขณะเดียวกันก็ได้มอบอำนาจให้กับนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันตามความต้องการของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ออย่างไรก็ตามนายอันศิษย์ย้ำว่าหากไม่ถูกต้องต้องดูว่าส่วนไหนบ้างเพราะว่าการสอบท้องถิ่นมีหลายตำแหน่งฉะนั้นหากไม่ถูกต้องทั้งกระบวนการก็จะต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกให้ยกเลิกการสอบทั้งหมดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่ากระบวนการในการยกเลิกมีขั้นตอนอยู่ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องดำเนินการให้ชัดเจนฉะนั้นหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนพร้อมแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบส่วนผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้โกงข้อสอบจะทำอย่างไรเรื่องนี้จะต้องไปดูคนที่สอบมีจำนวน300,000กว่าคนต้องไปดูว่าใครได้หรืออยู่ในกระบวนการบ้างยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและเด็ดขาดซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวได้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนเจ้าของเสียงในคลิปเป็นใครให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนขณะที่หากผู้สอบไปฟ้องศาลปกครองนายอันศิษย์กล่าวว่าจะมีคณะกรรมการดูความชัดเจนอยู่แล้วโดยมีกรรมการกลางของท้องถิ่นที่จะแจ้งไปยังกรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่เราจะดูให้ดีที่สุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากปิดล้อมตรวจค้นอพาร์ตเมนต์กลางเมืองแม่สอดจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันชาวไทยและเมียนมารวม9คนพร้อมของกลางจำนวนมากพบเงินหมุนเวียนกว่า 7-8 ล้านบาทคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: พันตำรวจเอกชินกรอัศวภูมิผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายสารจังหวัดแม่สอดเข้าปิดล้อมค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการตรวจค้นพบคนไทย2รายและต่างด้าวเมียนมา7รายกำลังทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันนั่งป้อนข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์โฆษณาชวนเชื่อเข้าเล่นการพนันออนไลน์โดยพบหลักฐานในการชักชวนหน้าเว็บไซต์และกล่องข้อความทันทีที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ13ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7เครื่องโทรศัพท์มือถือ33เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร29เล่มบัตรกดเงินสด26ใบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีเงินหมุนเวียน 7-8 ล้านบาทพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง9คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94เมกะเฮิรตซ
7: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขเริ่มจากใจไม่ใช่จากสิ่งของ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะไม่ใช่แค่ดีเจที่ต้องอัพสกิลนะคะเดี๋ยวนี้คนฟังก็อัพสกิลในการขอเพลงด้วยจากปกติอาจจะขอเพลงอย่างเดียวอาจจะมีเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวบ้างแต่ว่าล่าสุดมีเขียนมาเป็นท่อนบทของการพูดก่อนเข้าเพลงแล้วนะล่าสุดนะคะบอกว่าต่อให้เรารู้ว่าเรารักเขาไม่ได้แต่บางครั้งความแสนดีของเขาก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดก็เลยอยากฟังเพลงแพ้หัวใจตัวเองโหเขียนมาขนาดนี้ต้องเปิดให้แล้วแหละ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรากลับมากับบรรยากาศของการอ่านแฟนฟิกที่แฟนๆเขาเขียนเบสจากศิลปินที่จะมานะคะพรุ่งนี้จะเป็นน้องนอตน้องออตโต้เดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะคะใน EFM Fandom Live กับโกนหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: บางเรื่องที่น้องๆมัธยมเขาถามกันในพุทธพุทธัวมันอาจจะไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมันอาจจะเป็นแค่เรื่องที่หนักใจแล้วก็เจ็บใจไปพร้อมๆกันเหมือนน้องสแตมนะคะเขามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งอยู่โรงเรียนเก่าแล้วแฟนเก่าของสแตมก็อยู่โรงเรียนนี้เหมือนกันคราวนี้สแตมเขาย้ายมาโรงเรียนใหม่คนเดียวแล้วก็อ่ะเลิกกันกับแฟนก็เลยกลายเป็นแฟนเก่ามารู้ทีหลังว่าแฟนเก่าเนี่ยดันไปชอบเพื่อนสนิทของตัวเองแล้วก็ไปจีบกันซึ่งตอนนี้แฟนเก่าของสแตมก็ยังคุยกับสแตมปกติคำถามคือมันปกติไหมคะที่เพื่อนสนิทจีบกับแฟนเก่านี่ก็มันคาใจอะเนาะมันคาใจมันเจ็บใจด้วยคนก็แฟนเก่าอีกคนก็เพื่อนสนิทเราก็เลยมาถามพี่ๆในพุทอพุทัวนะคะซึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ยจะเป็นพุทอพุทัวไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะปิดท้ายพุทอพุทัวในปีนี้นั่นเองร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทท็อกพุททัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันพุธไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้อย่าลืมมอบพลังบวกให้กับคนรอบข้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเติมเต็มความสุขตลอดทั้งวันนะครับ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ร่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: เมื่อคืนนี้นะคะคุณเอกตายแน่ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วนักเล่าเรื่องผีนะในโซเชียลนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้แค่เล่าเรื่องผีอย่างเดียวอาชีพเขาเนี่ยเขาเป็นบาริสต้ากลางวันแล้วก็กลางคืนเป็นบาร์เทนเดอร์ประจำอยู่ที่ร้านหนึ่งนะคะแล้วปรากฏว่าในช่วงที่กำลังจะเริ่มสร้างร้านนี้เนี่ยคุณเอกเขาก็ต้องเป็นคนดูแลร้านเนาะเวลาที่พี่ที่เขาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยโทรมาก็มาจะถามคุณเอกว่าเอ๊ะอยู่กับใครพาสาวมาหรอได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ในสายด้วยนะคะอันนั้นก็ยังขนลุกแต่ก็ประมาณหนึ่งแต่มันมีอีกครั้งหนึ่งที่คุณเอกเนี่ยเขาก็ปิดร้านอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอเป็นหลักฐานเนาะส่งให้พี่เขาดูว่าโอเคเนี่ยตอนนี้นะในร้านเนี่ยปิดเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพี่เขาก็ตอบกลับมาแล้วก็แคปเจอร์ภาพหนึ่งจากวิดีโอเป็นภาพที่มีขาเนี่ยยืนอยู่ตรงบันไดแต่ว่าไอ้ขาที่มันยืนอยู่เนี่ยไอ้พื้นที่ที่เขายืนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เล็กมากๆแล้วก็แปลกใจมากว่าทำไมมันถึงสามารถมีขาไปยืนอยู่ตรงนั้นได้และที่สำคัญคุณเอกบอกว่าเขาอยู่คนเดียวด้วยนะคะวันนั้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังไปแล้วเรานึกภาพมันก็จะประมาณหนึ่งแต่คุณเอกเนี่ยเขามีฟุตมาฝากพวกเราด้วยเราก็ได้เปิดวิดีโอไปด้วยได้อธิบายไปด้วยว่าโอเคในร้านโลเคชั่นมันเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนมีภาพที่แคปจุดที่เจอว่ามีขายืนอยู่ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องของขาใครที่คุณเอกตายแน่มาฝากไว้เมื่อคืนนี้นะคะส่วนอังคารคุณโป่งคันหน้านะคะเอซกับเดอะโกสต์เจอกับน้องเจแล้วก็น้องลูกนัดนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยนะมาฟังเรื่องผีแบบสบายๆไปด้วยกันนะคะคืนวันอังคารกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบาสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บาสค่ะ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะเมื่อเช้าอ่านข่าวว่าแฮร์รี่สไตล์เห็นเขาวิ่งจากที่พักไปขึ้นคอนเสิร์ตนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะบางทีเราอาจจะลองดูไหมลองเป็นแบบฟิลซุปตาร์บ้างไหมเดินมาจัดรายการก็คิดย้อนไปเคยทำแล้วนะคะเคยเดินมาแล้วแต่ว่าคิดว่าตอนนั้นคิดในใจว่าเราทำไมนะร้อนด้วยนะคะแล้วก็แบบคือตัวเปียกอะกว่าจะเดินมาถึงนะก็อาจจะเป็นด้วยแบบสภาพอากาศด้วยที่เมืองไทยอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่แต่ก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแฮร์รี่สไตล์มาไทยเนี่ยเขาจะวิ่งจากแบบโรงแรมไปขึ้นคอนเสิร์ตไหมนะคะก็อยากให้ลองมาเทสระบบแดดประเทศไทยเหมือนกันเอาหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยงานนี้จากน้องแอลลี่แล้วกันนะคะกับขอร้องอย่าใจร้าย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหูค่ะ DSI รับคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลและตำรวจทางหลวงสกัดรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายซุกต่างด้าว19รายเต็มรถสักครู่มาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: DSI รับคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษแล้วหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หลังอธิบดี DSI ลงนามรับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากพฤติกรรมชักชวนและโฆษณาการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ผู้ร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการเข้าตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาตรวจยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินมูลค่าสูงทั้งรถยนต์หรูสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเครื่องประดับและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายการลงทุนขณะที่ผลการตรวจสอบพบผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าแม้จะรับเป็นคดีพิเศษแล้วในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนี้จะมีการขยายผลไปยังความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งคดีแชร์ลูกโซ่กฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการช่อโกงประชาชนส่วนกรณีที่พบความเชื่อมโยงด้านเส้นทางการเงินกับนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนยังไม่มีการประสานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำผู้เสียหายที่ทยอยเข้าร้องทุกข์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์สนธิกำลังตำรวจทางหลวงอยุธยาและลพบุรีสกัดรถยนต์ต้องสงสัย2คันขับตามกันมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติจึงแสดงสัญญาณให้หยุดตรวจจากการตรวจสอบพบต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซุกซ่อนอยู่ภายในรถรวม19รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปตรวจสอบเพิ่มเติมสอบสวนเบื้องต้นคนขับทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับว่าจ้างลำเลียงต่างด้าวจากพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับค่าจ้างคนละ900บาทรวมเป็นเงินประมาณ 17,000 บาทส่วนต่างด้าวทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตากก่อนมีผู้นำพามารับขึ้นรถเพื่อเดินทางไปหางานในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาทต่อคนซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายกรุงเทพมหานครให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยผู้ที่บัตรหมดอายุชำรุดหรือสูญหายแวะทำบัตรได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านหรือจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกรุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกทม.1555ตลอด24ชั่วโมง
7: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
13: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเปิดไมค์ทักทายกันเร็วสักนิดนึงคุณฟังจะบอกว่าทำไมวันนี้พี่เปิดเร็วพี่มาเร็วเหรอพี่กวงบอกสิว่าอ้อมมาเร็วทุกวันหรือเปล่า
2: บอกมาเวลานี้ปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เปิดเพลงให้ฟังกันก่อน
1: ไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าด้วย
2: ใช่
1: ห้องนี้มันหนาว
2: หนาวจริง
1: หนาวสุดยอดดอย
2: ลุกเลยนั่งตรงนี
1: ้หนาวสุดยอดดอยจริงๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะบ่ายสามโมงกับอีก29 นาทีมาทักทายกันเร็วเพราะเรานัดกันไว้ว่าเราบอกกันแล้วว่าวันนี้เราจะมีศิลปินของเรานะมานั่งคุยกันอยู่กับสมาชิกวงเคลียร์กับซิงเกิลล่าสุดนะคะกับอัลบั้มล่าสุดที่แน่นอนอ่ะเคลียร์มาทีก็เขาเรียกว่ามาด้วยวิธีคิดมาด้วยชุดความคิดโตไปไหนซีเรียสไม่แต่เวลาเขาถ่ายทอดออกมาเพลงสนุกเขาก็สนุกแต่มันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งอะเนาะจริงๆในเพลงทุกเพลงมันมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะมองมันยังไงถูกไหมคะความประทับใจก็มีค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนของวงเคลียร์เดี๋ยวจะได้เจอกันพูดคุยกับ3สมาชิกนะคะส่วนใครที่อาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่เป็นแฟนเพลงที่แบบเขาร้องมากี่ทีฉันก็โดน
2: จริง
1: มีกี่เพลงเขามีเอกลักษณ์เขามีเอกลักษณ์เหลือเกินแม้จะมีคุณลูกเพิ่มมาแล้วแต่ไม่ได้ทำให้เอกลักษณ์ของเขาหายไปนะคะแล้วบางทีมุมมองบางอย่างมันก็เพิ่มกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอ้อมใช้คำว่าเพิ่มกลับขึ้นมาได้นั่นแปลว่าบางทีสิ่งเหล่านี้เรามีอยู่กับตัวค่ะมันแค่หายไปชั่วขณะหนึ่งและเดี๋ยวมันก็จะกลับมาได้ถ้าเราจะเรียกมันกลับมาแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงมาถึงกันยัง
2: มาแล้วเรียบร้อย
1: อ๋อมาแล้วเรียบร้อยด้วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไง
3: สวัสดีวันพุธหากวันนี้แดดแรงอย่าลืมดูแลผิวและสุขภาพด้วยการกางร่มหรือหาที่หลบแดด EFM 94ห่วงใยคุณนะคะ
4: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: EFM Fandom Life
9: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
9: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
12: ก็เลือกไปเที่ยวไปทะเลหรือภูเขาค่ะเพราะว่าน
13: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
14: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
15: ภูเขา
14: ภูเขา
9: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
12: อยากให้ไปด้วยกัน
15: โอ้
16: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
15: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
9: หวานหวานเลย
16: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: แพทมีปัญหากับการร้องเสียงต่ำนะ
1: ไม่มี
0: แล้วบอกพี่ดิว่าแพทมีปัญหากับการร้องเสียงต่ำหรือยังไงมันมีอะไรเกิดการร้องเสียงต่ำบ่
1: ไม่มีหรอกค่ะพี่ดุพันหมื่นเหตุผลเห็นพี่ค้างไว้ตรงนั้นก็ต่ำมากตรงขึ้นอ่ะ
0: แต่เมื่อกี้คือร้องหรือลอยวะเมื่อกี้มันไปตรงไหนวะนัดมันไปถึงจุดไหน
2: ก็ไปจุดที่ไกลกว่าที่เดิมครับ
0: มันสูงปะสูงกว่าเดิมปะ
1: คือจำได้ว่าสูงสุดที่เคยร้องก็คือพันหมื่นเหตุผลเหมือนกันอันนี้มันสูงกว่าหรอ
2: นี่สูงกว่า
0: เนี่ยผมชีวิตเพิ่มงอกมาหนึ่งแทนที่จะร้องถอยหลังมันเหมือนมีแรงพ่วงมาอีกหนึ่งอะร้องติดทะโบอะ
1: ใช้ทางการคลอดลูก
0: ใช่หรอแล้วร้องติดทะโบขึ้นไปเลยอะเฮ้ยสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้ง3สมาชิกแนะนำตัว
2: สวัสดีครับนัทครับ
3: สวัสดีครับนัทครับ
0: มันเสียงเอโค
1: สวัสดีทุกคนแพทค่ะ
0: ค่ะเราอยู่กับสมาชิกวงเคลียร์นะคะนัทแล้วก็น้องแพทนะคะกับเพลงไม่เจ็บเลยสักวันที่เป็นซิงเกิลล่าสุด
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อกี้พอมันฟังไปเรื่อยๆอ่ะใครเปิดเพลงวะอยู่ๆใครแพรบออกมา
1: แพร
0: บคือผมแค่รู้สึกว่าแพทมีปัญหากับการร้องโน้ตต่ำเหรอวะมันจะสูงไปไหนก่อนเพราะอ้อมเข้าใจถูกใช่ไหมนัทว่ามันสูง
2: สูงครับ
0: คือปกติอ่ะเขาร้องสูงอยู่แล้วแต่อันนี้อ้อมรู้สึกมันสูงดันไปอีกอ่ะใช่ป่ะมันขึ้นไปเดิมอีกสักเท่าไหร่ครึ่งหรือหนึ่ง
2: ครึ่ง
0: ใช่ไหม
1: คือก่อนหน้านั้นก็มีที่สูงแล้วก็เข
2: ้
1: าใจมาตลอดว่ามันเท่าเดิม
2: แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เรื่องว่าจะต้องสูงไม่สูงแต่คือเป็นเรื่องของอารมณ์ตอนร้องมากกว่าพอมันร้องในคีย์นี้แล้วก็แบบมันดู
0: เขาสุดกว่า
2: สว่างกว่า
1: ไม่คือมันเหมือนตอนเวลาเราเลือกคีย์อ่ะพี่อ้อมเขาก็จะแบบชิปขึ้นชิปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็แต่ละคีย์เวลาที่ร้องอ่ะเสียงเรามันจะโทนมันจะเปลี่ยนแบบเอ้ยพอร้องคีย์นี้แล้วมันดูเศร้าไปร้องคีย์นี้แล้วมันสว่างก็ตอนนั้นที่เลือกคือไม่เจ็บเลยสว่างเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันหม่นมากอยากให้มันเป็นเพลงที่แบบถึงแม้จะเจ็บถอยออกมาแต่ว่าไม่มีความหวังมันสว่างแล้วก็เลยตอนนั้นก็เลยเลือกเป็นคีย์นี
2: ้
1: เพราะว่าต่อให้มันสูงแต่มันสว่างกว่าอีกทีน
2: ึ
1: ง
0: คือในเรื่องของเพลงบางทีมันเริ่มจากต่ำแล้วมันก็ต้องค่อยๆไต่มันอยู่ที่โทนที่เราต้องการถูกไหมคะอย่างที่เราพูดกันว่าเราเข้าใจว่ามันจะสว่างหรือมันไม่สว่างมันก็อยู่ที่ดีไซน์ด้วยอยู่ที่การตีความหมายด้วยถ้าถามว่าทั้ง3สมาชิกอยากจะพูดสักเรื่องหนึ่งเลือกให้ตรงกันนะ ระหว่างเนื้อเพลงดนตรีมิวสิกวิดีโอหรือความรู้สึกในการสร้างเพลงเนี้ยถ้าให้พูดเรื่องเดียวจะพูดเรื่องอะไร
1: โอ้โห
2: เนื้อเพลงครับ
0: อยากเลือกเนื้อเพลงนัดเลือกเนื้อเพลง
2: ครับ
0: นัดอยากเลือกอะไรไม่ตรงกันก็ได
3: ้อ๋อน่าจะข้อสุดท้ายครับ
1: คืออะไรอ่ะ
3: ความรู้สึกครับ
1: ความรู้สึกอะไรนะ
3: ในการจะสร้างเพลงนี
0: ้ในการทำงานของเพลงเนี้ยในการสร้างเพลงนี้ขึ้นมาพี่แพทอะ
1: MV
0: พี่แพทยังบอกเป็น3คนแต่ไม่ตรงกันเลยสักคนไม่ตรง
2: เพื่อให้ได้แอร์ไทม์ที่เยอะเราก็เลยเลือกไม่ตรงกัน
0: เพราะประเด็นของพี่อยู่ที่คิดว่าเรื่องไหนอยากพูดที่สุดก่อนอ่ะให้1เรื่องนะออมให้ออฟให้สมมุติถ้าได้เลือกเรื่องเดียวตกลงกันดิ
1: อ๋อแค่คงเรื่องเนื้อเพลงถ้าเรื่องเดียว
0: ถ้าเรื่องเดียวออมจะให้พูดคนละประโยคเล่าให้ได้อ่ะ
1: มา
0: คนละประโยคนะเล่าให้ต่อเนื่องอ่ะอยากจะพูดถึงเนื้อเพลงว่าอะไรมันมายังไงมันพูดเรื่องอะไรแต่ให้คนละประโยคอ่ะ
2: ครับเริ่มที่แพทเลยครับ
0: ประโยคเดียวนะแล้วนัดต่อนะแล้วนัดต่อมันจะรู้ใจกันไหมวะ
1: ก็เนื้อเพลงนี้จริงๆแพทอยากพูดถึงยุคนี้ที่เอ้ายังไม่จบเลยยุคน
0: ี้จะได้
1: พูดถึงยุคนี้ที่บางทีเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับ
0: ประโยคยาวๆ
3: ครับเนื้อเพลงผมนึกถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คครับ
0: สั้นวะ
1: สั้นอันนี้ยาวแล้วไง
0: อันนี้ยาวที่สุด
2: ก็สุดท้ายก็ไม่ต้องสนใครมากลับมารักตัวเองก่อน
0: เนี่ยเป็น3ประโยคที่จบเพลงแล้ว
1: แล้วเรารู้เรื่องไหมคะ
0: เอาว่ามันรู้เรื่องไงเอาว่ามันรู้เรื่องเลยมันคือถ้าเราพูดเรื่องต่อกันอ่ะแต่เราพูดเรื่องเดียวกันโดยมุมมองของแต่ละคนแต่โกเดียวกันใช่ไหมเมื่อกี้แพทพูดว่าการที่แพทพูดถึงเนื้อเพลงนี้มันคือ
1: ยุคมันพูดถึงยุคนี้ที่เราบางทีเราต้องพยายามเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเอง
0: ซึ่งมันซิงกับการที่เราใช้ชีวิตกับโซเชียลมีเดียมันดึงตัวเราออกไปจากตัวเราป่ะโซเชียลมีเดียสำหรับนัดมองว่ามันดึงตัวเราเองออกไปเยอะไหมคะ
3: ถ้าจะทำให้มันรีชให้มันไปที่โกได้ครับโ
0: อ
3: ้เป็นคนละโลกเลยครับครับพีคเลยครับ
0: มันคนละด้านเลยใช่ไหมมันไม่การอยู่เพราะฉะนั้นอะโซเชียลมันก็เป็นอีกจะมองว่าเป็นเครื่องมือก็ได้
1: เป็นเครื่องมือ
0: หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าสำหรับพี่นัดจบประโยคที่ว่า
2: ก็ ให้กลับมารักที่ตัวเองอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะว่าเราออกนอกเยอะ
2: ใช่ครับปัจจัยภายนอกมันเยอะอะไรเงี้ยครับโซเชียลมีเดียหรือไม่ต้องโซเชียลมีเดียก็ได้ทุกอย่างโลกตอนนี้มันแบบว่ามันทำให้เราต้องทำตามสิ่งนั้นๆซึ่งสุดท้ายเป็นตัวเราเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับครับ
0: แสดงว่าเราตามหาความเป็นตัวเองกันหรอ
1: จริงๆมันคือกลับมาที่ชื่ออัลบั้มด้วยพี่อ้
0: อ
1: มเพลงนี้มันเป็นตัวเปิดอัลบั้มของเราซึ่งชื่ออัลบั้มมันชื่อ Forgotten and Found
0: ซึ่งแปลเป็นไทยว่า
1: แปลเป็นไทยว่าสิ่งที่เราเคยหลงลืมไปแล้วกลับมาเจอมันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็คือตัวตนของเราที่เมื่อกี้ที่แบบทุกคนพูดไปว่ามันคือการที่เราเผลอไปทำตามอะไรคนอื่นแล้วก็ลืมตัวเองไปแล้วเราก็กลับมาเจอตัวเองอีกครั้งนึง
0: เพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยเราอาจจะเคยคุยกันมาเยอะแล้วเราจะรู้สึกกันได้ว่าหลายครั้งที่สุดท้ายเราจะลืมตัวเรานะ

0: หลายอย่างในชีวิตด้วยที่เรายังมีกำลังอยู่อะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่เราฟาวน์เหมือนถึงว่าเจอตัวเองจริงๆแล้วก็ภายนอกมีผลต่อเราน้อยลงแล้วเราก็มาโฟกัสจากข้างในออกไปมากขึ้นกลัวคนอื่นไม่รักน้อยลง
1: แล้วสำหรับพี่นัท
2: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็จริงๆวงเคลียร์มันคือการทำงานเกือบทั้งชีวิตของพวกเรามั้งครับมันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็20ปีก็คือลองผิดลองถูกกันมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตามคำนะครับก็ลองผิดก็ผิดเยอะเหมือนกัน
1: แสดงว่าช่วงแรกของการโฟกัสที่ตัวเองอยู่ในช่วงวัยรุ่นยังมีความสนใจตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตมาโฟกัสมากหรือน้อยไม่รู้แต่มันหลุดโฟกัสจริงๆตอนเป็นคนที่สองของวงละคือช่วงเริ่มเป็นเคลียร์เริ่มจะหลุดโฟกัสตัวเองเหรอ
2: โอ้จริงๆมันไม่เรียกว่าหลุด
0: ไ
2: ม่ใช่ว่าหลุดครับแต่ว่ามันก็เหมือนเราลองไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ได้อันนี้ได
1: ้
2: อ๋อแต่ส่วนใหญ่จะเจอไม่ได้นะ อะไรเงี้ยครับจริงๆอย่างช่วงเร็วๆนี้ก็มันก็เจอมาตลอดครับว่าเฮ้ยท่านี้ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ครับไม่นัด
3: ครับก็เหมือนกันครับคิดว่าเส้นทางก็จะคล้ายๆกันคืออย่างเช่นถ้าสำหรับอย่างวงเคลียร์อย่างเงี้ยมันก็เห็นได้ว่าบางทีเราก็ต้องพอเราทำมาเรื่อยๆแล้วอ่ะเราก็อยากจะพลีสคนฟังอาจจะมากจนเกินไปในบางทีจนเราแบบบางทีเราไปพูดเรื่องที่อาจจะไม่ได้ที่เรารู้สึกหรือเปล่าหรือเราไม่เข้าใจมันจริงๆอะไรเงี้ยเพื่ออาจจะอยากจะคอนเนคกับคนอื่นมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้พอมันเหมือนมองกลับมาที่ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างหรือการใช้โซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็เคยลองผิดลองถูกอย่างที่ว่ากันมาแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้มันใช่ตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ไม่รู้แสดงว่าคือท่ามที่ฟังอ่ะมันเพราะว่าความสิ่งเร้ามันเยอะนะตอนที่เราเริ่มทำวงสิ่งเร้ามันเยอะมันมีชื่อเสียงมันมีความสำเร็จมันมีความใหม่ในทุกๆมิติที่เราไม่เคยเจอถูกไหมคะเพลงด้วยทุกอย่างและเราบางทีเรากลายเป็นคนที่จะต้องพลีสคนอื่นเพื่อให้ได้จุดหนึ่งขึ้นมามันมีผลทั้งหมดมันมาคลิกเอาตอนไหนจนถึงออกมาเป็นเพลงเนี้ยมันมาคลิก
3: เพราะว่ามันจุดที่เรารู้สึกเริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกว่าฉันทำไปเพื่ออะไรแล้วมันสุขจริงหรือเปล่าม
0: ันเหมือนช่วงที่เราคือเรา3คนไม่ใช่คนที่เล่นโซเชียลเก่งยอมไม่ได้เป็นคนที่ชอบเหมือนกับโดยพื้นฐานตัวเอง
1: นี่ขนาดเล่นไม่เก่งนะอ่านทีบางทีหน้าครึ่งเลย
0: ไม่ยอมหนูชอบเขียน
1: เออ
0: แต่มันไม่ใช่ฟอร์แมตที่โซเชียลมีเดียเขาชอบ
1: ไม่รู้ว่าจะต้องทำแบบไหน
0: จริงๆมันต้องเป็นคลิปต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าแล้วมันมีช่วงที่เรา3คนคุยกันว่าเฮ้ยมันต้องทำนี่มันเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของงานเราต้องทำงานแล้วก็มีช่วงที่แบบก็ลองผิดลองถูกจริงๆแล้วก็มีช่วงที่ทำเราก็รู้สึกเครียดก็น่าจะเป็นจุดที่กลับมาถามกัน
3: เราสามารถทำให้ engagement ดีได้แต่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราทำแล้วเราก็รู้สึกไม่โอเคข้างในมากๆอะไรเงี้ย
0: คือมันเหมือนกับเราจะรู้ว่ามันจะมีประเภทของคอนเทนต์ที่คนจะชอบแน่ๆแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวเราขนาดนั้นสมมุติว่าแบบเขาชอบตลกมากๆอะไรเงี้ยสมมติแล้วเราทำเราไม่เคยทำหรอกนะแต่ว่าสมมติเราทำแล้วเราทำแล้วก็กลายเป็นเราเครียดต่อคือไม่เข้าใจว่า
1: ภาคข้างนอกหัวเราะอย
0: ู่เ
1: ลยนะ
0: แต่ว่าจริงมัน
1: คืออะไรเนี่ยฮือ
0: ๆอะไรสมอะไรประมาณ
1: นี้เรื่องสมมุตินะคะ
0: เราก็เลยช่วงนั้นแหละค่ะที่กลับมาคุยกันแล้วแพทย์เองก็บอกเขาด้วยว่าแบบบางอย่างแพทย์จะถอยนะถ้าพี่ๆไหวพี่ลุยเลย
3: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าม
0: ันก็ดีค่ะทุกวันนี้ก็เห็นผล
2: ก็ลองกันไปเรื่อยๆครับ
0: มันก็เห็นผลที่มีเหมือนกับมีตัวเลขเป็นหลักฐานได้ว่าแบบเมื่อเราถอยในจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เราแล้วเราก็ทำเฉพาะส่วนที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรามีความสุขที่ทำหรือบางอันทำโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็กลายเป็นว่าเอาเกณฑ์ engagement มันก็ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันต้องแทนที่เราจะทำเพื่อ please คนอื่นหรือ please algorithm บางทีมันก็ถอยกลับมาว่าเราคือใครเราเป็นยังไง
1: ว่าไปมันมีความสุขทางสุขภาพจิตอะเนาะ
0: ใช่
1: ถูกไหมคะบางครั้งว่าสิ่งเหล่านี้ที่วงเคลียร์กำลังบอกมันก็คงคล้ายๆในสิ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินจากคนนั้นคนนี้คนนู้นว่าเรากลับมาที่การรักตัวเองการมีตัวเองเพราะแต่ของอย่างเงี้ยฟังคนพูดไม่เท่ากับเจอเองป่ะ
0: จริงค่ะ
1: ฟังคนกี่คนพูดก็ไม่เท่ากับเจอเองเพราะเวลาเราฟังคนอื่นพูดมันเหมือนทฤษฎีที่ผ่านการปฏิบัติของคนอื่นเขาสรุปมาแล้วแต่เราจะไม่จำ
0: ฟังแล้วก็เหมือนง่ายด้วยว่าเออก็เข้าใจ make sense นะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม ยิ่งคนเล่าเก่งๆมันจะ make sense เสมอแต่ถึงเวลาเจอกับตัว

0: ฎีที่ตึงไว้อะเอาไม่อยู่เลยนะจ๊ะ
1: เลย
0: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงนี้มันเป็นห้วงเวลาอีกห้วงเวลาหนึ่งของเคลียร์หรือเปล่าที่เติบโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง
1: แล้วก็มีความตั้งใจของตัวเพลงเองที่มันมีเมสเซจที่เราอยากบันทึกไว้ในโมเมนต์นี้คือเมสเซจที่บอกว่าเรื่องการรักตัวเองเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งมันยังไม่เคยถูกบันทึกเป็นเพลงของวงเลยค่
0: ะ
1: ที่ผ่านมามันเคยถูกพูดบนเวทีมันเคยถูกเขียนแบบเป็นโพสต์เป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เคยบันทึกเป็นชิ้นงานของพวกเรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะที่ในเมื่อเราอยู่ในยุคนี้แล้วยุคหมายถึงว่าอีรานี้ของวงมันก็ควรที่จะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับการรักตัวเองที่เป็นเหมือนกับสแตมป์ลงไปเป็นของเราอะไรเงี้ย
0: มันก็เลยเป็นที่มาของอัลบั้มนี้หรือเปล่า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าอัลบั้มนี้เราจะเห็นอีกแบบหนึ่งป่ะแต่มันก็ยังมีแกนของเคลียร์แหละอ้อมเชื่อ
2: มันจะมีมวลประมาณนี้แมสเซจเกี่ยวกับเรื่องประมาณอย่างนี้ครับทั้งอัลบั้มแต่มันคงไม่ได้พูดเรื่องเดียวทั้งหมดแต่มันก็จะแบบมวลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาเราทำอัลบั้มเราจะเหมือนมันเป็นไดอารี่ในแต่ละช่วงเวลาช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วเราเขียนไดอารี่เสร็จยัง
1: เกือบแล้วค่ะประมาณมีเพลงประมาณ 80%
2: ครับ
1: ใช
0: ่ 80% แล้ว
1: ใช่
2: ไม่รู้ครับเพราะว่ามันก็งอกมาเรื่อยๆ
1: แล้วมันก็จะงอกมันก็งอกมาเรื่อยๆ
3: มันเกินแล้วด้วย
1: ใช่ๆก็เลย
0: ว่างเหรอลูกไม่เลี้ยงเหรอ
1: เขียนเพลงได้ตอนลูกหลับค่ะ
0: แล้วรีบด้วย
1: รีบเลยค่ะ
0: เดี๋ยวลูกตื่นแล้วการมีลูกมันมีผลกับเพลงไหมคะ
1: มีช่วงหนึ่งที่เขียนไม่ได้เลยพี่อ้อม
0: เพราะ
1: ไม่รู้เขียนไม่ได้เลย
2: ลูกไม่หลับเนี่ย
0: ไม่ได้เว้ย
1: มันไม่มาเลยอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: เออมันเหมือนกับว่าแพทรู้สึกเหมือนแพทแบบเกิดใหม่เหมือนกันนะมันเหมือนกับเราตัวเราหายไปเลยช่วงหนึ่ง เพราะว่ามันต้องไปโฟกัสกับเขาหรือไปโฟกัสกับแบบร่างกายแบบมันก่อนมันจะรีคัพเวอร์ก่อนจะนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าสมองส่วนที่เราไปใช้คิดงานอ่ะ มันหายไปเลยอ่ะ แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แพทแบบตกลงฉันเป็นใครนะ เหมือนแบบฉันเป็นแม่ลูกแม่ของลูกใช่ฉันเป็นแพทวงเคียร์ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แพทวงเคียร์คนเดิ
0: ม
1: เหมือนกับเราค่อยๆกลับมาแล้วพอเมื่อวันที่เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะประกอบร่างใหม่แล้วอะแล้วก็เขียนเพลงได้แล้วพึ่งได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วพอเขียนได้ก็ได้หลายเพลง
0: แสดงว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันก็ไม่ง่ายการเปลี่ยนสถานภาพเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันมีผลกับวงไหมคะ
1: เ
2: นาะผมว่า ผม ตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกับแพทมันก็จะซิงกันไปอาจจะด้วยวัยด้วยอะไรก็แล้วแต่คืออย่างเมื่อก่อนอะเวลาเคลียร์ทำเพลงมันก็จะเกี่ยวกับสมมติความรักเราก็คือเป็นคู่รักเป็นวัยอย่างเงี้ยแต่พอแบบพอเราถึงวัยนี้แล้วอะเราแพทเปลี่ยนสถานะความรู้สึกมันก็ไม่ได้จะต้องมานั่งเล่าเรื่องชู้สาวอะไรอย่างนั้นแล้วอะเราก็เลยไม่มีเรื่องที่จะเล่าหรือมุมมองที่เราจะเล่าจริงๆแต่จนกระทั่งเรามาเจอจุดเนี้ยของอัลบั้มใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราเล่าได้อย่างแบบเออเรารู้สึกแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้ก่อนหน้านั้นมันจะมีช่วงที่เป็นสุญญากาศอะผมรู้สึกว่าเหมือนพยายามเขียนเพลงบางอย่างมาหรือแพทพยายามเขียนมามันก็แบบมันไม่ใช่อ่ะแพทโตเกินที่จะไปพูดเรื่องความรักแล้วบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอจุดนี้แล้วรู้สึกเออมันพูดแล้วเรารู้สึกเชื่อครับ
1: แล้วมันมีช่วงที่เรากลัวกันด้วยค่ะกลัวว่าจะพูดเรื่องแบบนี้ได้หรือยังหมายถึงว่าในเมื่อจริงๆแล้วเอาตรงๆเหมือนถ้าในตลาดภาพรวมอ่ะการแต่งเพลงเกี่ยวกับความรักปกติมันก็ฮิตง่ายกว่
0: า
1: แล้วพอวันนี้เราเลือกที่จะมาพูดมุมนี้บ้างแพทก็ตอนแรกก็มีช่วงที่กลัวแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าในเมื่อมันตรงกับข้างในของเราก็ควรจะทำในสิ่งนั้น
0: เพราะฉะนั้นนะคะมันก็ได้อีกเส้นทางหนึ่งแหละว่าบางครั้งการเลือกที่จะรักตัวเองดูเหมือนง่ายดูเหมือนใครๆก็คงจะทำได้แต่มันต้องข้ามนะข้ามบางอย่างเพราะบางครั้งการรักตัวเองอาจจะดูเหมือนไม่ได้รักคนอื่นซึ่งจริงมันไม่ใช่มันยังคงรักคนอื่นอ้าวไม่ใช่ว่าวงเคลียร์ยังรักแฟนเพลงของเขาและยังอยากทำเพลงให้แฟนเพลงของเขาชอบแต่ในขณะเดียวกันเขาจะยืนอยู่บนเวทีได้ยังไงถ้าเขายังไม่รักตัวเขาพอแล้วเขาจะมีแรงที่ไหนให้คนอื่นน้องเข้าใจถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เปลี่ยนความรักที่เขาให้แฟนเพลงแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่เขาแอดออนเพิ่มความรักความเมตตาให้กับตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็จะรักแฟนเพลงของเขาได้อย่างเต็มที่ขึ้นป่ะ
1: ใช่คือมันรู้สึกว่ายิ่งพอเรามันจะมีคำแบบที่เขาบอกว่าเราเทจากแก้วเปล่าไม่ได้อะพี่อ๋อมันเหมือนกับกลายเป็นว่าพอทุกวันนี้เราโฟกัสข้างในหน่อยนึงว่าแบบมันเต็มไหมมันโอเคหรือเปล่ามันบวกมันลบยังไงอยู่แล้วเรากลายเป็นว่าเราสามารถที่จะแบบให้ทุกคนได้โดยที่มันไม่มี แรงกดดันอยู่ในนั้นนะคะมันเหมือนมันให้แบบให้ไปเลยแล้วรักทุกคนได้ยั่งยืนมากขึ้นอ่ะ
0: เมื่อเราเข้าใจตัวเราเองถูกไหมเพราะผมเคยได้ยินว่าพี่แพมมาแหละเป็นคนบอกว่าอยู่จะให้คนอื่นได้อ่ะอยู่มีหรือยังแต่บางคนเลือกที่จะให้ในตอนที่ยังไม่มีก็เป็นอีกวิธีนึงที่ไม่ได้ผิดแต่บางทีพอเราให้ไปแล้วอะเรายังไม่มีแล้วเราให้แล้วเราก็จะไปโหยอยากโกยกลับแต่พอเราเติมตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวนะแต่เราซ่อมตัวเองก่อนจัดการตัวเองก่อนแล้วพอเรามีอะมาเถอะจ้าที่พร้อมจะให้เลยจ้า
1: เลยแบบชอบพร้อมเสิร์ฟมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ป่ะแต่เราก็ต้องมีเวลาเติมให้ตัวเราเองเหมือนกันเพราะเรามีโอกาสเติมให้คนอื่นได้ไม่ได้แปลว่าตัวเราโอ้ช่างเต็มเปี่ยมน้ำฉันแบบโอ้ล้นทะลักตลอดเวลาม
1: ันเป็นไปไม่ได้สำหรับทุกคนอยู่แล้วแล้วก็แพลรู้สึกว่าการที่เราเทออกไปด้วยใจที่แบบเสิร์ฟอะค่ะ มันรีควายเวลาที่เราจะต้องเติมตัวเองก่อน มันเหมือนกับมันเป็นหนึ่งในหน้าที่อะว่าแบบเธอเมคชัวร์ว่าเธอเต็มก่อนที่เราจะให้คนอื่นนะเพราะถ้าเธอไปให้ด้วยความเครียดหรือไปให้ด้วยความว่างเปล่าอะสุดท้ายมันไม่ยั่งยืนกับใครเลย
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการให้และการรับที่พ้องกันไม่ใช่ทุ่มแต่จะให้โดยที่ตัวเองไม่มีในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หวังที่จะรับโดยที่ตัวเองไม่เคยให้ใครอ้อมว่าเนี่ยเป็นบทสรุปของอัลบั้มได้ไหมที่คุยกันถึงเพลงนี้ก่อนได้ไหมว่าคือเมื่อเราจะต้องกลับมาเข้าใจและรักตัวเองสิ่งที่เราลืมไปแต่วันนี้เราเจอมาแล้วอะทั้งหมดที่เราคุยกันมันคือเรื่องนี้ปะ
1: แปลว่าใช่นะ
0: ใช่ไหมมันคือเรื่องนี้แล้วอ้อมมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราคุยกัน10กว่านาทีกับ20นาทีคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินอะไรบางอย่างที่สำหรับใครที่กำลังกังวลเครียดอยู่และรู้สึกว่าทำไมคนนั้นทำอย่างนี้และฉันเหนื่อยจังเลยที่ฉันต้องทำอย่างนั้นใดๆที่เราคุยกันเราไม่ได้บอกมันเป็นสูตรสำเร็จแต่ทุกคนมันเจอสิ่งนี้หมดแต่เจอในรูปแบบไหนเท่านั้นเองวงเคลียร์ร้องไปแววแววแววให้คนอื่นแต่ข้างในตัวเองก็มีเปรี้ย
1: เพราะทุกคนมีเรื่องที่สู้อยู่หรือเรื่องที่กำลังดูแลตัวเองอยู่ไม่ว่าข้างนอกจะดูดีอะไรขนาดไหนก็ตาม
0: นะคะถ้าหามันเจอนะ
1: ถ้าหาม
0: ันเจอพี่แพทย์จะให้กำลังใจพี่นัทจะให้กำลังใจกับคนที่หนึ่งบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันหายไปยังไงสองถ้าคนที่รู้แล้วเขาจะเอากลับมาได้ยังไง
2: โอ้โหผมว่าส่วนตัวผมนะผมว่าอยู่ที่เวลาเลยครับผมแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็เป็นในตอนที่คนบอกว่าอาหาตัวเองให้เจอสิหรือว่าแบบมาสำรวจความรู้สึกของตัวเองสิแต่บางทีเราก็ยังก้าวข้ามผ่านไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เรารู้สึกแบบใช่ฉันคิดได้ผมว่าแต่ละคนมีเวลาของตัวเองครับเพียงแต่แค่โอเคคุณแค่รู้ไว้เถอะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เรื่องการรักตัวเองเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาผมว่าทุกคนก็จะทำได้เองก็จะลุกขึ้นมาได้เองเราจะไม่แบบไปรีบเร่งหรือแบบเฮ้ยทำไม่ได้สิอย่างนู้นอย่างนี้งั้นครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเร่งเพื่อคนอื่นเนาะ
2: ครับ
0: ถ้าจังหวะของเรามันก็จะเป็นของเราและพี่นัทนะคะ
3: ก็จากประสบการณ์อายุประมาณเท่านี้ใช้เวลาครับก็ไม่ต้องไปเร่งมันนานเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับพอเรารู้สึกว่าเราพักพอแล้วเราเจอตัวเองพอแล้วก็เดี๋ยวมันก็ใช่ก็ใช่ครับไม่ต้องไปรีบ
0: แล้วพี่แพท
1: แพทคงขอยืมท่อนฮุกมานิดนึงค่ะ
0: ถ้าแพทจะยืมท่อนฮุกจะยืมท่อนฮุกโดยมีดนตรีไหม
1: โอ้ยเลยเหรอคะขออธิบายท่อนเดียวประโยค
2: อธิบายก
1: ่อนแค่ประโยคเดียวก็คือแบบไอ้คำว่าเหนื่อยแล้วที่ต้องพยายามเข้มแข็งอะค่ะแพทรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อยากบอกกับทุกคนมั้งคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเจอหรือยังหรือว่าอยากจะหาให้เจอเนี่ยแต่ว่าอันดับแรกคืออยากให้ยอมรับกับตัวเองในโมเมนต์ที่เราเปราะบางหมายถึงว่าคำว่าเหนื่อยแล้วที่ต้องพยายามเข้มแข็งเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดกับใครแต่แบบให้ยอมรับกับตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะว่าแปลว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเจอตัวเองเพราะว่าเรามักจะหลีกเลี่ยงความอ่อนแอกันเรามักจะหลีกเลี่ยงให้คนอื่นรู้อะว่าเราอ่อนแอตอนไหนเพราะว่ามันโอเคที่เราจะไม่ให้ใครรู้แต่ว่ากับตัวเราเองอะเราต้องจริงใจกับตัวเราว่าแบบมันเริ่มต้นตรงนี้แหละการที่เราจะเจอตัวเองมันเริ่มต้นตรงที่เราแบบจริงใจกับตัวเราแม้แต่ในวันที่เราไม่น่ารักอะไรเงี้ย
0: ถามฝั่ง PR ข้อมูลครบไหมคะวันนี้ เพียงพอไหมคะ เพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่นาทีครึ่ง จะให้ส่งท้ายกับเพลงนี
1: ้ค่ะโอเคค่ะ
0: จะสูงเท่าไหนพี่เล่นเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเซ็งผมแ
1: ซ่วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้ตวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายและสุชาติเผยปมป่าทับรานไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนเตรียมลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยแก้ปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนพร้อมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ายื่นหนังสือโดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับลานไม่ใช่การเฉือนป่าแต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานโดยนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานกว่า50ปีควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมย้ำว่าพื้นที่ที่มีการเสนอปรับการดูแลจากกรมอุทยานแห่งชาติไปอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปก.ยังคงเป็นที่ดินของรัฐไม่ใช่เป็นการเปิดทางให้กลุ่มนายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งนี้หากมีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์หรือมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จะสามารถยึดคืนได้ตามกฎหมายโดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการลงพื้นที่ทับลานพร้อมสื่อมวลชนนักอนุรักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ของชาวบ้านและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ครอบครองโดยมิชอบพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอย่างเด็ดขาดและหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะยึดหลักกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนิพิธพลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
4: กองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขเชิงระบบคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้สรุปผลการสอบสวนกรณีการใช้ความรุนแรงต่อทหารกองประจำการซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลต่อสังคมโดยยืนยันไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบผลการสอบสวนพบผู้เกี่ยวข้องรวม17นายแบ่งเป็นพลทหารรุ่นพี่15นายและข้าราชการ2นายโดยพลทหาร12นายที่ร่วมลงมือใช้ความรุนแรงถูกลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการขัง30วันขณะที่อีก3นายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ถูกลงโทษกัก7วันส่วนข้าราชการ2นายที่พบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ระงับยับยั้งและไม่รายงานผู้บังคับบัญชาถูกลงโทษขัง10วันและงดบำเหน็จประจำปีในช่วงครึ่งปีหลังกองทัพเรือยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ขัดต่อระเบียบวินัยและค่านิยมขององค์กรพร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและสั่งการให้ทุกหน่วยทบทวนมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงรวมถึงคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกำลังพลอย่างเข้มงวดทั้งนี้กองทัพเรือแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวพร้อมยืนยันดูแลสิทธิสวัสดิภาพและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ระหว่างวันที่12-30 มิถุนายน 2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: FM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
9: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
13: Number 7

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับ3สมาชิกวงเคลียร์นะคะน้องแพทนะคะพี่นัทนะคะพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับซิงเกิลของเขากับไม่เจ็บเลยสักวันนี่คือซิงเกิลแรกของอัลบั้มล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับอีกช่วงเวลาหนึ่งอ้อไม่อยากจะพูดว่ามาพร้อมกับความเติบโตเพราะคนเราโตขึ้นทุกวันแล้วค่ะเราเองก็โตขึ้นเพียงแต่สมองโตขึ้นหรือรอบเอวที่โตขึ้นเราเลือกได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะให้ส่วนไหนของเราโตหรือโตไปพร้อมๆกันก็อยู่ที่การบำรุงดูแลเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทานอาหารสมองแบบไหนมันก็จะทำให้สมองของเราเป็นแบบนั้นทานอาหารบำรุงร่างกายแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆโดยเฉพาะตอนนี้ที่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ร้อนมากนะครับจริงค่ะแต่แดดสดใสนะอ่ะคือถ้าเราไม่พูดของความ UV ความอ้าวคุณผู้ฟังบางทีเราก็โหยท้องฟ้าที่มีสีฟ้าแบบเนี้ยผายมือค่ะถ้าใครนั่งอยู่ริมหน้าต่างหรือขับรถอยู่อย่ามองแต่ข้างหน้าที่รถนู่นนี่นั่นขับเปรี้ยวใส่เงยหน้าดูท้องฟ้านิดนึงไม่ได้ชวนโรแมนติกแต่มันสวยไหมพี่อ้านดูดิคุณผู้ฟังสีฟ้าใสเราไม่ได้เห็นอย่างนี้นานแล้วเพราะว่าปกติหลายๆไม่อยากใช้คำว่าปกติที่ผ่านมาวีค2วีคที่ผ่านมาช่วงเวลา4โมงอ่ะสีมันดำนะอย่าลืมบางวันขาวไม่ใช่เมฆนะฝนตกจนมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นร้อนนิดนึงค่ะเข้าใจงั้นจิบน้ำสู้แล้วดูแดดไปนะคะ
2: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: เมื่อคืนนี้รับสายคุณบอยมาพร้อมกับเรื่องห้องขั้นกลางห้องนั้นจะเป็นยังไงหรือคุณใสจากข้างบ้านจากคุณเอกตายแน่ชอบชื่อไงใครไม่ตายวะเนี่ยเอาเลยกับคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะอยากเล่าเรื่องไหนให้เราฟังทุกวันอังคารรอคุณอยู่นะคะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เรื่องของงานเป็นเรื่องที่คู่กับเรากับคุณผู้ฟังเพราะเงินไม่ได้หล่นมาจากฟ้าเงินมันต้องมาจากการแลกด้วยการทำงานนะคะเรื่องราวของการทำงานถ้าคุณอยากจะรู้ใครเจออะไรกันบ้างแลกเปลี่ยนกันนะคะเราก็ไปฟังได้เลือกดูได้ในทุก EP ที่ผ่านมาค่ะแต่ถ้าจะฟังกันสดๆเจอกันสดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์นะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ความต่างของชนชั้นกลายเป็นความรักที่ถูกต้องห้าม
1: เองไม่ควรจะรักกันแบบนั้นน่ะฉันคือเจ้านาย
2: ถ้าความเป็นไพ่เป็นเจ้ามันมาขวางฉันจะกระทำลายมันให้ดู
0: สู่ความสัมพันธ์ที่ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและราชสกุล
3: จะไม่มีอะไรหยุดภพได
4: ้อะไรมันจะเปลี่ยนไปกระหม่อมก็จะขอเป็นไอ้ภพของฟ้าบาทตลอดไป
0: ภพอินจากราศีองศาพีทัศน์รวมด้วยแมมคัตริยาชาชาปโยดมและอีกมากมายอรุณรุ่งทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูอันคัทแอปวันดี

0: พุทธอกพุทถั่วสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: สุขนี้เจอกันแน่ๆนะคะสำหรับน้องๆอัดสัมชันคอนแวนกับ3ดีเจของเราเผือกเติ้นแล้วก็พี่หอมนะคะร่วมทัวร์ไปพร้อมกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณเด็กๆ เขาสงสัยอะไรมันมีหลากหลายมากเช่นอยู่ม.6 ค่ะเพื่อนแอบชอบรุ่นน้องม.2 แต่ไม่กล้าบอกจะทำยังไงดีนะหรือถ้าสอบติดคณะที่ชอบแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ชอบมหาวิทยาลัยอยู่ไกลเกินไปจะตัดสินใจยังไงดีนะนี่คือเรื่องในวัยเรียนเราก็ไปถามพุทธอกพุทธัวค่ะแต่ถ้าเป็นพุทธอกพุทโธก็จะมีอีกหลายเรื่องและถ้าเป็นช่วงของอ้อมคุณผู้ฟังชวนคุยว่าหนูเป็นคนเจนวายนะคะแต่ชอบเดินห้างมากอ่ะเหมือนได้ลองอ่ะแต่ก็ต้องเผื่อว่าราคาหน้าร้านมันจะแพงกว่าในออนไลน์เป็นธรรมดาแล้วพี่อ้อมอ่ะคะยังชอบเดินห้างไหมคะแล้วคุณผู้ฟังอ่ะคะยังชอบเดินห้างกันหรือเปล่าโดยเฉพาะในวันที่แดดร้อนๆแบบนี
0: ้พุทธทอกพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Om ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: New Release ชั่วโมงนี้นะคะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนวันนี้อ้อมเปิดซาร่า

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหน

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาทางมนรัฐขันทวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
10: จริง
9: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
10: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4 เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
6: นายกแจงสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาหากพบการทุจริตให้ถือเป็นโมฆะแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามไม่ต้องกลัวใครฟ้องส่วนเรื่องคลิปเสียงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องให้เดินหน้าตรวจสอบต่อคลิปจริงหรือปลอมปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้7 วันรู้ผลแจงไม่ได้ยกเลิกผลสอบแบบเมาเข่งใครผิดว่าไปตามผิดส่งตำรวจตรวจสอบดำเนินคดีขณะที่คลิปเสียงโยงรัฐมนตรีช่วยให้ตำรวจตรวจสอบหาตัวต้นเสียงขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมสำนักทดสอบเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยันยึดหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมการทุจริตการสอบท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอประชาชนรับฟังข้อมูลรอบด้านจ่อดำเนินคดีหากพบความผิดบิดเบือนสร้างความเสียหายสุชาติเผยแก้ไขปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อกลุ่มนายทุนพร้อมลงพื้นที่28 มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอด DSI รับคดีหลอกลงทุน Forex เป็นคดีพิเศษหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีติ๊กชิโร่เมาขับรถชนคนตาย2รายล่าสุดอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกัน 200,000 บาทดานเสกโลโซได้รับการพักโทษภรรยาครอบครัวและแฟนคลับแห่ต้อนรับอย่างอบอุ่นพับเศรษฐกิจแฉระบบอากงภาค2พบซอยงบกทมต่ำกว่า 500,000 บาทเลี่ยงประมูลเตรียมหอบหลักฐานยื่นปปช.กนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีมองเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าคาดแต่ยังไม่ทั่วถึงกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงระบบศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จี้ถามกัมพูชาโชว์หลักฐานระเบิด MK48 ต้องพิสูจน์ให้ครบถ้วนชี้ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวยังห่างไกลคำว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย.ร่วมตำรวจสอบสวนกลางและสสจ.ปทุมธานีบุกทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมยึดของกลางกว่า 139,000 ขวดเตือนภัยผู้บริโภคระวังยาไม่ได้มาตรฐานองค์การสหประชาชาติเริ่มอพยพลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงหยุดความขัดแย้ง
13: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
15: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
18: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
16: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: EFM DJ Playlist by
20: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะปิดท้าย playlist ช่วงนี้กับตลกร้ายนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาช่วยแชร์กันนะคะคงไม่สามารถอ่านได้ครบหรอกแต่แทบจะ 100% จากคำถามที่คุณผู้ฟังฝากชวนคุยว่าคนหนูเป็นเด็กเจน Y อ่ะคนอื่นเขายังชอบเดินห้างอยู่ไหมแต่เขาชอบเดินอ่ะเหมือนได้ลองแต่ว่าก็ต้องทำใจเพราะราคาหน้าร้านตอนนี้เราก็รู้ว่ามันอาจจะเวลาซื้อมันอาจจะแพงกว่าออนไลน์นิดนึงถูกไหมคะมันมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งคุณผู้ฟังเกือบ 100% ค่ะยังคงเดินห้างบางคนเดินเพื่อซื้อของจับได้จริงแล้วก็ลองได้นู่นนี่นั่นมากกว่าจินตนาการใช่ไหมคะในขณะที่จำนวนไม่น้อยคือไปตากแอร์และเลือกที่จะหาอะไรทานก็ได้นะก็คือหลบแดดแหละคุณผู้ฟังเพราะเนี่ยบางคนบอกว่าตอนนี้แดดเนี่ยดีจริงๆเลยตอน4โมงแดดดีอยากไปทะเลในขณะคนที่มองผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินทำไมแดดข้างหลังพี่อ้อมเหมือนบ่าย3เลยคะเอาจริงๆวันนี้แดดดีจริงๆเหมาะกับการตากผ้าแต่นั่นล่ะค่ะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าดีมันเหมาะกับการตากผ้าเราไม่ได้ซักค่ะก็เรื่องแค่นั้นเอง
2: พุทธทอล์กพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: คืนนี้เจอกันแน่นอนนะคะเผือกเติ้ลแล้วก็พี่อ้อยนะคะ3 DJ ของเรานั่งรอคุณอยู่ตรงนี้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์02-665-8373กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย์นะคะแน่นอนค่ะคืนนี้จะมีโพลอะไรติดตามก็แล้วกันส่วนที่อ้ําถามไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่โพลที่จัดตั้งของช่วงเขาเนาะแต่เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังฝากถามมาซึ่งก็มีคนบอกว่าไปลองของจริงเหมือนกันค่ะแต่ไม่ซื้อนะคะเพราะว่าไปซื้อออนไลน์ถูกกว่า
2: พุทธทอล์กพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันพุธธรรมชาติรายล้อมอยู่รอบตัวเราลองหันไปมองต้นไม้หรือใบไม้ที่อยู่รอบๆตัวแค่นี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้แล้วนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
6: ก็น้ำตาลเร
5: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: R E I เร
8: พอดีที่คิดเร
7: R E I เร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
9: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: R E I เร
8: พอดีที่คิดเร
7: R E I เร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเ
7: ร R E I เร
8: พิเศษอย่างที่คิดเ
9: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
12: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งราคา 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ก่อนละคุณผู้ฟังนะคะฝากเตือนกันไว้สักนิดหนึ่งสำหรับวันที่27มิถุนายนนี้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดบัตรด้วยกันนะคะกับ Rookie Devo Concert นะคะอันนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนของวอลนูดนิวมาคริสคอปเปอร์เก่งฮาริสแจ็คกี้ต้าอู๋นะคะเตรียมตัวกดบัตรให้ดีๆวอร์มมือของคุณไว้ส่วนใครที่มีหน้าที่จะต้องเลือกตั้งผู้ว่ากทมวอร์มมือของคุณไว้แล้วท่องเบอร์ที่คุณคิดว่าคุณจะเลือกเอาไว้ให้ดีไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนใครนะคะเอาคนที่คุณเชื่อเอาคนที่คุณคิดว่าใช่เท่านั้นเองค่ะดูแลตัวเองเยอะๆขอให้คุณกลับบ้านปลอดภัยเจอคนที่ไม่จะร้ายกับคุณตลอดการเดินทางสวัสดีค่ะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขากิน

0: ักทีงานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
2: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
3: คุณไม่น่าจะทำได้
2: พูดช้าๆได้ไหม
3: English please
1: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักลุยสกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเตอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.2:30 น.ดูทีวีช่องวัน31 3:30 น.ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM NewsEFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 10

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพลงเมื่อสักครู่นี้คือกลัวลืมงานจากนนทนนฟีเจอริ่งกันกับ Your Boy TJ ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10ประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ถือว่าเป็น Highest Climber of the Week เพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ด้วยนะคะก็คือขึ้นมา10อันดับเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจดาวยาวๆจนถึง3ทุ่มในวันนี้กับวันที่อากาศร้อนมากเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันแผดเผาเหลือเกินเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปเดินแถวๆแบบวัดพระแก้วนู่นนี่นั่นไม่น่าเชื่อกลับมาปุ๊บนาฬิกาฟ้องเลยว่าแบบเหมือนเราแบบโอเวอร์ฮีทอ่ะทุกคนช่วงนี้น่าจะต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดประเทศไทยช่วงนี้คือร้อนแบบร้อนมากจริงๆดูแลตัวเองกันเยอะๆนะอยากฟังเพลงอะไรอัปเดตให้หัวใจเย็นขึ้นหน่อยก็อัปโหลดอะไรล่ะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันอีทามฟังฟินแล้วก็พูดคุยกันในนั้นได้เลยจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้ให้แล้วเมื่อวานนี้เปิดดูเหมือนแบบเป็นพอดแคสต์ของน้องพีพีกับคุณเขื่อนพอดีเลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะนี่คือเก่งไม่พอจากพีพีกริดค่ะ
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะจัดไปให้ยาวๆเลยเมื่อสักครู่นี้คือมีไว้แค่เป็นของเธอเท่านั้นค่ะจากน้องเอิร์ธนะคะมีแอบบอกรักจากน้องเจ้านายแค่เธอรักฉันจากพี่ทาทานานมากโอ้นี่ก็ถีบปะใกล้เกินจากจิมินายแล้วก็มีคนๆนี้เป็นของคุณจากนวลเอลส์ฟิชเชอริงกันกับคอปเปอร์นะคะแล้วก็มีเก่งไม่พอจากน้องพีพีกริดด้วยนะคะส่วนตอนนี้ใครที่อยากจะเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เขาเป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry Brand อันดับ1จากญี่ปุ่นมาฟังกันอีกรอบนึงว่าเขาแบบดียังไงนะคะคือเขาเป็นอาหารเม็ดที่ผสมฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นคือฟรีสไตล์ของเขาที่ผสมกับอาหารเนี่ยจะชิ้นเล็กมากนะคะขนาดเม็ดมันจะอยู่ที่ประมาณแบบแค่4ถึง6มิลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไซส์ก็จะพอๆกันกับเมล็ดอาหารก็จะช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่ไอตัวเมล็ดฟรีสไตล์อย่างเดียวแต่ว่าจะกินฟรีสไตล์ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้ด้วยทำให้น้องแมวเนี่ยเขาก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนั่นเองนะคะซึ่งกินเขาผสมฟรีสไตล์มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวแล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่แมวไม่ต้องแบบมานั่งซื้อแล้วก็มาตวงเองมาผสมเองประหยัดเวลาสุดๆนะคะบ้านไหนอยากลองตอนนี้เขาออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองแล้วราคาแค่ซองละ15บาทเท่านั้นเองนะคะไปซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะคะทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop ด้วยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์ค่ะอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีนะคะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรด้วยนะคะลองเลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไตล์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
5: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8 โมงถึง 10 โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: แชร์ข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
7: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
8: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ Dao ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: New Release ของเราในชั่วโมงนี้นะคะมาแล้วพี่มี่ปาหมี่ของเรานั่นเองนะคะเพลงใหม่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าหลุมอากาศค่ะเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงในช่วงที่ต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเรื่องราวการบันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนความรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมมืดของความคิดนะคะคือพอชีวิตมันสะดุดลงสู่หลุมอากาศอ่ะมันจะล่องลอยอยู่กับความกลัวว่าเราจะสูญเสียคนที่รักหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันแบบหายใจไม่ทั่วท้องคล้ายๆกับว่าอากาศกำลังค่อยๆหายไปเฮ้ยลึกมากทุกคนนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่มี่นะคะซึ่งหลายๆคนรอคอยแล้วก็บอกเลยว่า MV คือแบบตีความได้ลึกซึ้งมากๆได้น้องนิชาแล้วก็ไอสื่อโอ้ไปดูกันเอาเองเลยนะ MV อ่ะคือแบบโหดเลยไปดูกันได้ที่ YouTube ของ Genie Rock นะคะส่วนตอนนี้ขอบคุณด้วยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะลองฟังเพลงนี้ดูนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากพี่ปามี่กับหลุมอากาศค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: awesome.

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6888

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
4: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 1

BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: EFM Fandom Live นะคะเราจะกลับมาจัดรายการกันปกติแล้วเพราะฉะนั้นนี่วันพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันกับน็อตแล้วก็ออตโต้นะคะก็สามารถเตรียมตัวโทรมาลงทะเบียนเป็นสายหน้าไมค์ให้น้องๆโทรกลับไปได้เลยนะคะตั้งแต่เวลา 20:40 เป็นต้นไปแล้วก็อย่าลืมเตรียม1คำถามเอาไว้ถามน้องๆกันด้วยนะขอบคุณด้วยค่ะโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็ม
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

นี่คือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีตินั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะทุกวันพุธพฤหัสตอน 20:30 มาค่ะมาชมซีรีส์ติวเตอร์ที่รักกันดีกว่ามาร่วมเข้าคลาสสอนภาษาไปกับติวเตอร์หนุ่มแล้วก็ดาราสาวนะคะที่ยิ่งเรียนยิ่งเข้มข้นจนตามเก็ตฮอตท็อปปิกกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีทั้งข่าวร้อนประเด็นเดือดให้ตามกันใหม่ทุก EP เลยเอวานะคะคือน้องมุกดาเนาะถูกปัญหาคุณย่าของแฟนเนี่ยดูถูกอย่างหนักเลยว่าไม่เหมาะสมกับหลานชายคนโปรดทั้งพื้นฐานครอบครัวทั้งความสามารถอะไรอย่างเงี้ยที่นอกจากวีชนะหรือว่าคุณหลุยส์สกอตนะคะแฟนหนุ่มนักการเมืองจะไม่ช่วยปกป้องแล้วยังควบคุมวงการจนถึงขั้นหน้าอึดอัดเลยทีเดียวกระทบไปถึงปั้นน้องเอมสันเพชรที่ต้องมาคอยใกล้ชิดช่วยเทรนหุ่นสอนภาษาให้จนเขาเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าวีชนะคนเนี้ยมีความลับอะไรซ่อนไว้ในสถานะแฟนของเอวาหรือเปล่าเออมาร่วมบทเรียน2ภาษาแล้วก็เอาใจช่วยพวกเขาทั้งคู่ไปพร้อมกันนะคะกับติวเธอที่รักทุกวันพุธพฤหัส 20:30 นะคะดูทีวีช่องวัน31แล้วก็ 20:30 ดู ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: สารพันเรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราพบกันวันพุธที่24 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับแน่นอนครับวันนี้ติดตามประเด็นร้อนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้ที่มีการบุกเข้าไปค้นบ้านในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้วไปพบขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ครับพบว่านี่ทำกันเป็นขบวนการใหญ่นะครับมีการเรียกรับเงินมาเพื่อไปแก้ข้อสอบให้แล้วให้ได้รับตำแหน่งนะเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเห็นราคาซื้อขายแล้วตกใจมากเลยนะครับตำแหน่งทั่วไปนะเอาแบบทั่วไปเบสิกเลยเนี่ยจ่ายกันในราคาเริ่มต้น 350,000 บาทแล้วตำแหน่งที่แข่งขันสูงๆเนี่ยโอ้โหอยู่ที่หัวละ 7-8 แสนบาทนะครับผมจากปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะนำมาสู่การย้ายฟ้าผ่านายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เมื่อวานนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการยกเลิกนะการสอบล็อตที่มีปัญหาเนี่ยแหละนะครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้กระทบทั้งยวงเหมาเข่งนะใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะบรรจุข้าราชการทำงานต่อไปได้แล้วก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับนายกบอกชัดเลยว่าหากพบใครผิดนะให้ยกเลิกผลการบรรจุใครถูกรอดไปไม่รวมเหมาเข่งแล้วก็ให้เวลา7วันต้องรู้ผลด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยว่ามศวครับมหาวิทยาลัยที่เป็นคนจัดสอบก็ต้องรับผิดชอบด้วยขณะเดียวกันก็มีประเด็นการเปิดเผยคลิปเสียงสนทนาอ้างว่าเป็นเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นนะครับที่อาจจะไปเข้าข่ายว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทนะคือหมายถึงว่าคนเนี่ยก็ไปเก็บเงินมาให้ท่านแล้วท่านเนี่ยก็มีส่วนช่วยทำให้สามารถที่จะเกิดการทุจริตแล้วก็บรรจุราชการได้เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแล้วครับว่าเป็นใครแล้วทำจริงหรือไม่แล้วคลิปเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงคนหรือว่าเสียง AI นะครับส่วนความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับวันนี้กนง.มีมติให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีต่อไปอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
7: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
9: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
10: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
13: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สิบเก้านาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเรียกด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็คือเรียกมาประชุมกันนะครับที่ชั้นบนของตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ปปช.และตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากครับวันนี้มีใครบ้างที่ประชุมกับท่านนายกครับมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปช.และนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีตัวแทนจากปปช.ด้วยนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับนักข่าวก็รีบไปถามท่านปลัดมท.นะครับว่าในที่ประชุมเนี่ยคุยอะไรบ้างนายกพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดครับเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ให้ยกเลิกผลการสอบรอบนี้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งตามเหตุการณ์ไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จในระยะเวลา7วันครับผมเมื่อถามว่าจะยกเลิกผลการสอบใช่หรือไม่ท่านปลัดก็กล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะว่ามีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้เนี่ยข่าวออกไปแล้วนะบอกว่านายกเนี่ยได้สั่งให้ยกเลิกทั้งหมดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการยกเลิกต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ก็ต้องดูเพราะผู้สอบมี 300,000 กว่าคนดังนั้นต้องไปหาว่าในกระบวนการนี้มีใครที่เกี่ยวข้องบ้างที่มีการแก้กระดาษคำตอบย้ำว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือความถูกต้องสิ่งที่ผิดส่วนที่ผิดก็ต้องผิดอยู่แล้วนักข่าวถามต่อครับว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงาน7วันแปลว่า7วันจะรู้ผลเลยใช่ไหมเท่าที่ได้ยินนะครับก็คือท่านรองปลัดเนี่ยที่เป็นประธานกรรมการยืนยันว่าส่วนของการตรวจสอบย้อนไปถึงการสอบครั้งที่ผ่านเท่าที่ได้ยินเนี่ยก็คือยืนยันว่าอาจจะทราบผลใน7วันนะส่วนจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปการสอบครั้งที่ผ่านๆมาที่บรรจุกันไปแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบย้อนกลับไปหรือไม่นะท่านก็บอกว่าต้องรอดูแต่ตอนนี้ดูที่ปัจจุบันตรงนี้ก่อนนะครับส่วนประเด็นร้อนครับคลิปเสียงที่โยงว่ามีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในยุคนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้จะเกี่ยวจริงหรือไม่ยังคงตอบไม่ได้ตอนนี้แต่นายกย้ำว่าต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งเด็ดขาดตอนนี้พื้นที่ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคืออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนจะมีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยไปเกี่ยวข้องเพิ่มอีกมากน้อยเพียงใดยังตอบไม่ได้นะครับซึ่งตามข้อเท็จจริงนะคุณผู้ฟังครับในการจัดสอบเนี่ยเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาดำเนินการและคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาดูตามข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับว่าใครอยู่ในกระบวนการบ้างเรื่องราวพัดพิงไปถึงใครแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยกับสถานศึกษาและอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าแล้วทางมหาวิทยาลัยที่เขาจัดสอบเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าเขาเป็นคนจัดสอบ เป็นคนส่งคะแนนนะก็แปลว่าต้องรับผิดชอบนั่นเองนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีย้ำก่อนการประชุมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการทำร้ายประเทศชาติเป็นการขายชาติขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลของนายอนุทินจะสามารถดำเนินการได้เต็มที่ไม่ปล่อยกั๊กนะครับไม่ให้รู้ไปเลยว่าทำแบบนี้เนี่ยจะต้องไม่มีใครปกป้องได้ขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับระบบข้าราชการไทยนายกย้ำด้วยว่าหากเรื่องนี้มีความชัดเจนปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องสั่งยกเลิกแม้ว่าจะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเพราะว่าเมื่อที่มาของผลไม้เนี่ยมันเป็นพิษนะคือที่มาไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินการใครเดือดร้อนก็ต้องไล่บี้กันเอาเองจะมาใช้หลักบรรจุไปก่อนแต่ที่มาของการสอบนั้นผิดกฎหมายก็ต้องมีการยกเลิกเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยมีคำพิพากษาและมีหลักฐานยืนยันว่ามีความผิดคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งต้องเล่นแบบนี้ตนจะไม่รับหากมีใครเสนอขึ้นมาว่ามันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าที่มาเนี่ยมันมาจากการกระทำที่ทุจริตครับคือมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนกันจากความไม่เข้าใจนะครับเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าท่านหมายถึงว่าให้ไปหาทางยกเลิกการสอบทั้งล็อตทั้งหมดเลยนะครับคนก็เลยมีคำถามว่าเอาแล้วแบบนี้คนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือมุ่งมั่นจริงจังทำข้อสอบแล้วสามารถบรรจุไปแล้วเนี่ยด้วยความสุจริตเนี่ยต้องมารับผลกระทบไปด้วยเหรอนะครับช่วงบ่ายครับจึงมีความชัดเจนออกมานะครับนายกก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยโอ้ทำไมไปพาดหัวกันแบบนั้นคนตกอกตกใจกันไปหมดนะครับย้ำว่าขอโทษสื่อจริงๆที่อาจจะสื่อสารเข้าใจความหมายผิดตนพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่เป็นการทุจริตจะต้องเป็นโมฆะแต่มีคนชี้แจงว่าที่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกว่าข้าราชการหลายคนนั้นเป็นต้นตอตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้พิษถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกต้องตลอดทางเป้าหมายคือต้องเป็นแบบนั้นย้ำว่าสั่งยกเลิกโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยท่านจะเอาผิดเฉพาะคนที่ผิดจริงๆคนที่ตั้งใจสอบเข้ามาด้วยความสุจริตโปร่งใสเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับคนที่ทุจริตเนี่ยต้องเอาออกจากตำแหน่งแม้จะบรรจุแล้วนะดังนั้นนายกย้ำว่าไม่เหมาเข่งส่วนใครไม่ผิดไม่ได้มีผลกระทบอะไรแน่นอนนะครับแล้วที่โยงไปถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในสมัยนั้นนายกก็บอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครโดนหมดครับถ้าเกิดไปดูในช่วงธันวาคมปี2568นะครับรายชื่อของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์นายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวสสิธรกิตติธรกุลนายกบอกว่าคลิปที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นปีไหนซึ่งคนที่ต้องไปสืบว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยจริงหรือไม่นะครับเราก็ต้องสืบด้วยว่ามันเป็นคลิปจริงเป็นเสียงคนจริงหรือ AI ทำนะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเสียงผู้ชายดูเรียบร้อยจังอ้างจริงหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทำจริงเนี่ยก็คงดูไม่ยากนะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดนี้เนี่ยทางอธิบดีนะทางท่านรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดครับให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีที่ต้องไปรายงานตัวเนี่ย1กรกฎาคมนี้เนี่ยบอกเลยว่าชะลอไปก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องไปรายงานตัวนะครับจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือว่ามีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่นำเรียนไปนะครับมีการพัดพิงถึงมสว.ครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้ออกแถลงการนะครับระบุว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นอยู่ระหว่างพิจารณาตั้ง

0: และมีหลักฐานที่จะเอาผิดใครบ้างปฏิเสธว่าจะปฏิเสธนะครับว่าที่จะเปิดเผยว่าในส่วนของตำรวจเนี่ยมีขั้นตอนอะไรจะออกหมายจับกี่คนอ่ะเดี๋ยวรอติดตามความชัดเจนกันต่อไปแล้วกันนะครับขณะที่ในส่วนของปปช.วันนี้มีการรายงานครับว่าได้ไปตรวจสอบโรงพิมพ์ในพื้นที่ตำบลคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์คือมันมีข้อมูลครับว่าที่นี่แหละเป็นที่จัดเก็บกระดาษคำตอบในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งนี้นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.เปิดเผยว่าหลังหารือร่วมกับอธิบดีนะครับขออภัยหลังจากหารือร่วมกันกับอธิการบดีของมสว.เบื้องต้นได้รายละเอียดชัดเจนว่ากระดาษคำตอบมีทั้งหมดกว่า 800,000 แผ่นคือประมาณกว่า10ลังแล้วถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบกระดาษคำตอบทั้งหมดให้กับปปช.ไปตรวจสอบส่วนรายละเอียดการจัดเก็บกุญแจที่ใช้สำหรับเปิดห้องนิรภัยนั้นมีทั้งหมด2ดอกครับดอกที่1ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดเก็บเอาไว้เองส่วนดอกที่2เนี่ยนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองเป็นผู้จัดเก็บการเปิดห้องนิรภัยทั้ง2หน่วยงานต้องส่งตัวแทนมาเปิดพร้อมกันครับขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคลิปเสียงถูกปล่อยออกมานะครับอ้างว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายทรงศักดิ์บอกว่ารู้สึกตกใจกับข่าวที่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมากระบวนการในการจัดสอบได้ดำเนินการอย่างรัดกุมถึงขั้นลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ให้มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจสอบติดตามไม่ให้มีการทุจริตมีการปิดช่องว่างมาโดยตลอดส่วนที่มีข่าวว่ามีคลิปเสียงพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีหลายคนนะท่านว่าแบบนี้ตนเองก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหมือนกันแต่ไม่น่าจะเป็นตนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนสนใจวันนี้พี่เสกโลโซนะครับพ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วโอ้โหแฟนคลับร่วมกันร้องเพลงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวัดนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้

0: ชาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: สิบเก้านาฬิกา49นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย7คนที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนั่นก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะหลังรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเวลาประมาณเกือบบ่ายสองครับเวลาประมาณ 13:50 นาทีนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมาส่งทีมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทั้งหมดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการมาทานข้าวกลางวันด้วยกันครับซึ่งตนพยายามพบกับรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคยหารือร่วมกันใครมีอะไรก็แนะนำกันหรือว่ามาบ่นกันก็ได้นะครับเอามาบอกกันตรงนี้ดีกว่าไปพูดกันข้างนอกซึ่งเขาไม่บ่นอะไรมีแต่ชมแล้วก็ไม่ได้คุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองมีแต่การแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ภารกิจของรัฐบาลได้บรรลุเป้าหมายด้วยกันอ่ะก็ชื่นมื่นนะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับท่านนายกรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยนั่นเองนะครับส่วนพรรคประชาชนดูเหมือนจะไม่ค่อยชื่นมื่นนะครับเพราะว่ามีประเด็นของนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex วันนี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex ด้วยไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่และขบวนการแก๊งธุรกิจข้ามชาติใดๆครับเป็นเพียงหนึ่งในลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงเขาไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่สแกมเมอร์นะแต่เขาเนี่ยเป็นลูกค้าที่ไปเปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS ซึ่งมีลูกค้าอยู่จำนวนมากส่วนภาพที่แชร์กันในสื่อออนไลน์ของตนกับผู้บริหาร QRS เป็นเรื่องปกติที่มีงานพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะอาจจะเป็นตนเนี่ยเลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษครับย้ำนะครับว่าตนเนี่ยเข้าไปร่วมงานในฐานะนักเรียนเพื่อไปศึกษาเทคนิคการดูกราฟไม่เคยไปสอนเลยไม่เคยชักชวนใครด้วยคลิปที่เห็นกันเนี่ยเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวทั่วไปไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวนให้ใครมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบถ้วนที่สุดและยังรอเอกสารจากสถาบันการเงินยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อมจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรงอย่างแน่นอนครับขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าขอให้รอการชี้แจงจากเจ้าตัวโดยตรงในวันพรุ่งนี้และเชื่อว่าเจ้าตัวได้ความบริสุทธิ์ใจหลายครั้งที่เข้าไปชี้แจงข้อมูลทั้งหมดตามที่ DSI ได้นัดหมายมาส่วนกระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคประชาชนจะดำเนินการคู่ขนานกันไปแต่จะไม่ทำให้นายภาวุฒิตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือตกอยู่ในหลุมของฝั่งตรงข้ามที่พยายามทำให้เป็นคดีการเมืองซึ่งสถานะของนายภาวุฒิตอนนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้ต้องหาดังนั้นตอนนี้ DSI ต้องให้คำชี้แจงว่าจะกล่าวหานายภาวุฒิเรื่องอะไรครับส่วนการประชุมกนง.ในวันนี้นะครับที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลยครับ7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยครับกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดไว้แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยในปี2569คือปีนี้และปี2570ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 คือปี69เนี่ยคิดว่าจะโต 2.3 นะ 2.3% ส่วนปี70เนี่ยคาดว่าจะเติบโตที่ 1.8% อย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังคงเผชิญแรงกดดันตามรายได้ที่ชะลอและค่าครองชีพที่สูงขึ้นกนง.ก็เลยเห็นครับว่าระดับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังคงเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจดังนั้นขอให้ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมพร้อมกับเสนอว่ารัฐ ควรดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการเฉพาะจุดพร้อมกับติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นั้นบุกย่านห้วยขวางครับไปสแกน5ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงส่อเขานอมินีโยงใยกับเว็บพนันออนไลน์เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและระบบชำระเงินเชิงลึกเรื่องของการฟอกเงินด้วยครับกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ในวันนี้มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจร้านอาหารบนถนนประชาอุทิศและถนนรัชดาภิเษกจำนวน5ร้านที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงในพฤติการนอมินีและการทำธุรกรรมทางการเงินที่เอื้อต่อการฟอกเงินพบว่ามีการรับชำระเงินผ่านธุรกิจแล้วก็เป็นการรับชำระเงินผ่านบัญชีบุคคลมีลักษณะพัวพันกับการโปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์ธุรกิจทั้ง5แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจการบ่อตกกุ้งร้านอาหารหม่าล่าและธุรกิจสปาข้อมูลพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในวันนี้หากตรวจพบการใช้บัญชีบุคคลหรือธุรกรรมอำพรางเพื่อซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทันทีครับต่อกันที่ศาลนะครับอนุญาตให้ประกันตัวคุณติ๊กชิโร่หลังจากถูกพิพากษาจำคุก2ปีก็วางหลักประกันไว้ที่ 200,000 บาทครับคุณติ๊กชิโร่หรือว่านายมนัสวินนันทเสนที่ตกเป็นคดีความกรณีขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของ3พี่น้องบนสะพานข้ามถนนเทพรักษ์คดีนี้ครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ยสูญเสียลูกไป2คนจาก3คนเนื่องจากน้องที่ถูกชนเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมย้อนกลับไปในปี2567ครับวันนี้ศาลอาญามีนบุรีอ่านคำพิพากษาตัดสินจำคุกคุณติ๊กชิโร่4ปีไม่รอลงอาญาพร้อมสั่งยึดใบขับขี่ทันทีก่อนลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ2ปีเนื่องจากจำเลยรับสารภาพตลอดก่อนจะมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์พร้อมกับตีราคาหลักประกันไว้ที่ 200,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกันนะครับมาดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โค้งสุดท้ายกันหน่อยนะครับเหลือ4วันครับคนกรุงก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.แล้วนะครับในวันที่28มิถุนายนนี้ บรรยากาศหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็เข้มข้นเลยล่ะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระหมายเลข9เน้นกลยุทธ์แบบดาวกระจายครับเดินสายไปตามชุมชนหนาแน่นตลาดเช้าย่านเศรษฐกิจเน้นย้ำสานต่อโครงการที่ทำอยู่ขณะที่ดร.โจนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครพรรคประชาชนหมายเลข10เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ชาวออฟฟิศชุมชนตามแนวรถไฟฟ้าชูนโยบายแก้ปัญหาค่าครองชีพและการจัดการระบบระบายน้ำขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์เน้นนโยบาย5ด้านฟื้นเมืองหลวงมุ่งเน้นเรื่องของความสะอาดการดำเนินการเดินทางของคนและความโปร่งใสในการตรวจสอบภาครัฐครับส่วนผู้สมัครอิสระท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่นหมายเลข1ครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์หมายเลข3นายพงศักดิ์หมายเลข5นายประยูรก็เน้นลงพื้นที่ในเขตที่เป็นฐานเสียงของตนเองนะครับมีรายงานว่าตอนนี้กระแสนิยมของดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระหมายเลข14ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดในวันนี้ลงพื้นที่ย่านสำเพ็งเขตสัมพันธวงศ์พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการและประชาชนมีรายงานว่าสำเพ็งคึกคักเลยนะครับด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนนะครับก็วันที่มีการเลือกตั้งเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ28มิถุนายนนี้แล้วล่ะครับปิดท้ายกับเรื่องราวของร็อกสตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยครับคุณเสกโลโซนะครับหรือว่านายเสกสรรสุขภิมายออกจากเรือนจำชั่วคราวที่จังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับคือคุณเสกได้รับการพักโทษในคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดพ้นโทษจะครบในวันที่31พฤษภาคมปี2571แต่ว่าได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศ หลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริครับหลังจากได้รับการพักโทษนะครับยังคงต้องติดกำไร EM แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามกำหนดเวลาโดยเคร่งครัดครับนี่คือทั้งหมดของรายการข้อข่าวค่ำในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังพบกันในวันพรุ่งนี้ 19:30 น.วันนี้ผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่23มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 202เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็น1ในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 มิถุนายน 2569ภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีอุปการะคุณในการจัดการประชุมการจัดการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการทั้งยังเป็นการประกาศกิตติคุณยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนตลอดการจัดงานมีกิจกรรมอาทิการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมกว่า450เรื่องนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีอันเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหาสัมมยุสธรรมที่คณะธรรมยุตจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสัมมธรรมที่คณะธรรมยุตจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต26 มิถุนายน 2569นวคหายุสัมมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์นวคหายุสัมมธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบริหารและทรงปกครองคณะสงฆ์ทรงอบรมพระภิกษุและสามเณรให้ปฏิบัติสมณวัตรและบำเพ็ญตนโดยเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและประธานกรรมการมหาเถรสมาคมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา วันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น.มีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันซึ่งในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงษ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรร่วมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีแล้วเวลา 17:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6 วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2569มีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน74รูปเมื่อผ่านการอบรมพระภิกษุและสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทจะได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งมุ่งหวังให้พระภิกษุสามเณรเป็นกำลังสำคัญในการศึกษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีความโดดเด่นเรื่องการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาลีลาที่มีเอกลักษณ์ไม่น่าเบื่อยึดหลัก5ข้อคือผู้ฟังคือจุดเด่นเป็นศูนย์กลางยึดแนวทางพุทธศาสนาพุทธเทศนาแทรกนิทานสาธกยกภาษิตแถมวิจิตรอลังการด้านภาษาและให้ข้อคิดธรรมะอุปมาสาลิกาป้อนเหยื่อเพื่อปวงชนซึ่งได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบันองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชริตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน961รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆอาทิยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคานอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลากพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วโดยแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหว่ามก๋อได้สำเร็จ จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านไร่สามสีให้มีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแรงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอรองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558รวมจำนวน4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอรองที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเรียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีส่วนโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าที่มีรวดลายเฉพาะสืบทอดกันมายาวนานแต่ปัจจุบันเยาวชนมีความสนใจน้อยลงประกอบกับมีการใช้สินค้าสำเร็จรูปชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทั้งยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนและสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผน3เสาหลัก5กลยุทธ์ร่วมกับการบูรณาการ1ห้องเรียน1คุณธรรมที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมับบริหรือผีตองเหลืองในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพดินที่ได้จัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY ซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเรียงที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จนสามารถใช้ต่อยอดในการเข้าศึกษาต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเรียงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้าน านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่เปาะที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดระยองวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าร่วมอบรมรวม62คนโครงการนี้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2563ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้ได้รับการปรับทัศนคติพร้อมฝึกทักษะวิชาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนร่วมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังมีการอบรมจิตอาสาทำอุปกรณ์ยางยืดพัฒนากล้ามเนื้อแก่ผู้มีความต้องการพิเศษเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถปรับตัวกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคริกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดวสันตารามและวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดปลาเขาวัดชนะสงครามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหนองแดงวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดมัชชิมาวาสวัดบางหลอดวัดรัตนารามและวัดน้ำขาวนอกที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่25มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่26มิถุนายนประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นประชาชนถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเข้าแถวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569พร้อมรับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ซึ่งได้เรียบเรียงจากหนังสือพระประวัติหลายเล่มเพื่อให้อ่านง่ายพร้อมทั้งคัดเลือกพระดำรัสพระธรรมเทศนาพระโอวาทพระสัมโมทนียกถาและพระคติธรรมเพื่อเป็น ็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังเช่นเนื้อหาเรื่องพระปฏิปทาสัมมาปฏิบัติที่มีพระอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนมีความสมถะสันโดษเรียบง่ายทรงมัธยัสถ์และโปรดใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของอย่างคุ้มค่าขนาดเรื่องที่เกี่ยวกับพระอารามและการถวายพุทธบูชาจะทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดอย่างรอบคอบและเหมาะสมทั้งยังทรงถือข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตให้มีจรรยามารยาททางกายและวาจาเรียบร้อยตามพระวินัยบัญญัติแบบอย่างสมบูรณ์สมบัติของผู้ดีอันเป็นแนวทางที่สมเด็จพระอุปัชฌาย์ทรงวางไว้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปได้จนถึงวันพรุ่งนี้25มิถุนายน2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจดาวค่ะ
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อกันนะคะตอนนี้เนี่ยต้องมาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่า Lucky Devil's Concert คอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองของเราใกล้จะขายบัตรแล้วนะคะคุณจะได้เจอกันกับวอวรรณรัตน์ค่ะต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินค่ะนูนิวชวรินทร์แล้วก็มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเจอกันที่ Bytech Live วันเสาร์ที่26กันยายนแต่ประเด็นคือเราจะขายบัตรกันวันที่27มิถุนายนนี้แล้วตอน10โมงนะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เพราะฉะนั้นทุกคนขาเตรียมเจอกัน27มิถุนายน10โมงเช้านะกับสงครามการซื้อบัตรนะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็ไปเจอกันกับ Rookie Devil's Concert ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: อร์อีไอเร
8: พอดีอย่างที่คิดเร
7: อร์อีไอเร
8: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: อร์อีไอเร
8: พิเศษอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: โอ้มึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
8: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
8: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
7: รอ อีไอเ
8: รพอดีอย่างที่คิดเร
7: อ อีไอเ
8: รตัวอย่างที่คิดเร
7: อ อีไอเ
8: รพิเศษอย่างที่คิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่

0: สวัสดีวันพุธถ้ารู้สึกเหนื่อยกลางสัปดาห์ลองโทรหาคนที่คิดถึงดูนะคะบางครั้งเสียงที่คุ้นเคยก็ช่วยเติมพลังได้มากกว่าที่คิด
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: ดีเจดาวค่ะหมดเวลาของดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันกับพุทธพุทโธกันต่อเลยกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็ดีเจพี่อ้อยที่มาแทนดีเจพี่ต้นหอม1วันนะคะเจอกันใหม่น่าจะอุ๊ยวิหน้าเลยหรือเปล่านะไม่แน่ใจผิดมากไหมไม่ได้ถามใครนะคะชื่อเพลง งานจากณนนท์ค่ะส่งท้ายกันไว้ด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวอยู่รอฟังปัญหาของคนอื่นแล้วก็การช่วยกันแก้ไขปัญหากับคนอื่นนะคะกับพุทธพุทโธดาวไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
4: ครับ
3: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหูค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอบรรจุแต่งตั้งด้านนายกแจงกรณียกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี68ในส่วนผู้ทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ยังไม่ต้องมารายงานตัวปมทุจริตสอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นายธนนท์พันธ์พีภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569โดยจากประเด็นที่สำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบและเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเครือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0809.5/27ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายกรัฐมนตรีแจงกรณียกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี68หมายถึงถ้าพบการทุจริตให้เป็นโมฆะชี้เป็นกรณีอุกอาจหากสาวถึงใครโดนหมดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการซึ่งได้มีการเรียกมาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการในคดีที่กระทำผิดรวมถึงหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการกับบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบด้วยส่วนเรื่องคดีนั้นนายกบอกว่ามหาดไทยได้มีการตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นไปตามข้อสั่งการหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่อุกอาจหากถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้และกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบทุจริตและขายชาติเพราะว่าเป็นการปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถแพ้และกระบวนการทำเช่นนี้ถือว่าทุจริตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงการสอบจะเป็นโมฆะทั้งหมดหรือไม่นั้นบอกว่าการพาดหัวข่าวที่ออกไปอาจจะทำให้คนตกใจโดยตนได้บอกในที่ประชุมว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องเป็นโมฆะแต่ก็ชี้แจงได้ว่ามีการบรรจุข้าราชการไปหลายคนแล้วหากข้าราชการหลายคนนั้นมีต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงตามทฤษฎีผลไม้มีพิษถ้าเริ่มไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางนี่เป็นหลักการที่ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและต้องเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือพ.ร.บ.เลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการล่าสุดที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันและให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคไม่อาจตรวจความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตนเองในขณะซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งและเมื่อเกิดปัญหาผู้ซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่ามีความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วทำให้หลายคนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระและสร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภค
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง

0: พุทธอกพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่พุทธทอล์ก
2: พุทธโธ
3: พุทธเทอราพีสค่ะไม่ต้องเพิ่มด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: วันนี้เราอุ่นหนาฝากข้างนะคะ
1: ครับสวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
2: คุณหมอสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: แล้ววันนี้พี่อ้อยมา
1: พี่อ้อยด้วยครับสวัสดีพี่อ้อย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแทนต้นหอมค่ะ
1: ครับแต่จริงพี่อ้อยกับคุณหมอเคยเจอกันแล้วครับ
2: เคยเจอค่ะ
1: ครับ
2: เคยสัมภาษณ์ตอนนั้นเป็นงานของน้องลุลา
3: ใช
2: ่ใช่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะปรึกษาคุณหมอเรื่อย
3: ๆวันนี้ก็เสมอว่าเราจะมี2หมอนะคะ
1: ครับ
3: ท็อปและหมอพี่อ้อยนะคะ
2: ค่ะน้องค่ะไม่ได้วันนี้เป็นผู้ป่วยนะ
3: สวัสดีคำปรึกษาแบบว่าใครมีปัญหาอะไรใดๆนะก็โดยเฉพาะช่วงสุดท้ายเราจะให้ถามกันสดๆเลยพ
2: ิ
3: มพ์มาถามนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอท็อปจะตอบกับเราแบบสดๆตรงนี้เลย
5: ใช่ครับรอเลยครับรอเลย
1: รอเลยโอเครวมถึงทุกสายวันนี้ก็จะได้ปรึกษากับคุณหมอท็อปไปในตัวด้วย
2: ใช่
3: เช่นเคยดีเจ3คนให้คำปรึกษาก่อนแล้วก็ให้คุณหมอท็อปปิดท้ายในเรื่องที่ถูกต้องด้วยทฤษฎีที่มีหลักการอ้างอิง
2: นอกนั้นเราใช้มวยวัดกันทุกคน
3: จริงค
1: ่
3: ะ
1: โอเคท็อปปิกของเราวันนี้ดีกว่า
3: ค่ะ
1: นี่คือซิทคอมที่กำลังมาแรงที่สุดทางช่องวันนะฮะ
3: อันนี้ใครเคลมเหรอคะ
1: อ้าวเรา
2: ใครๆเขาก็พูดกัน
1: นี่เป็นไงเป็นไงกรุณาดูโปสเตอร์ด้วยเติ้ล
3: ขอให้ขอให้ขอให้ขอให้จริง
2: ๆพี่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มีการชักนำเข้าสู่วงการแล้วจะชักนำตัวเองออกจากวงการเลยแต่ขอให้จบเรื่องนี้ก่อน
3: คือซิทคอมอะไรเอ่ย
1: ใต้โต๊ะทำงานครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็ถือเป็นซีซั่น2หลังจากที่เคยมีซีซั่นแรกมาแล้วตอนนี้เรื่องราวมันก็หักเหพลิกผันให้ตัวละครนำอย่างโชว์ติงๆและปลื้มเนี่ยต้องออกมาระหกระเหินตั้งบริษัทกันเอง
2: หน้าตัวเอก
3: คือเขาเติบโตขึ้นถูกไหมเขา40แล้วเขาสูงวัยที่
1: เป็นแนว coming of age
2: ใช่
3: จะคอยดูจะ coming ไว้นะ
1: แต่ว่าเป็นการ coming ที่ค่อนข้างจะทุลักทุเลต้องมาเจอจุดเปลี่ยนในวัยที่อายุเยอะละ
2: อ้าวจริงๆพี่ว่าหลายๆคนน่ะอาจจะกำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่
1: ใช่
2: คือเวลาดูแล้วมันขำเลยเนาะแต่พอเป็นชีวิตจริงแล้วว่ามันอาจจะเป็นตลกร้ายก็ได้นะ
3: ขำไม่ออกนะ
2: ใช่ใช่
3: แต่ว่าหนูอยากรู้ว่าใครที่ทำให้พี่อ้อยสามารถพูดคำนั้นออกมาได
2: ้อ๋อผู้บริหารที่นี่ค่ะ
3: เพราะมีการแข่งเรื่องพิเศษปะคะ
2: เออพี่เอกค่ะเขายกหูมาแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจำเป็นแล้วล่ะที่อยากจะชวนมาเล่นซิทคอมแล้วก็บอกว่าแต่มันจะพลิกบทบาทหน่อยนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเล่นเป็นอ้อยเล่นเป็นอ้อย
1: อ๋อจริงเหรอนี่ผมเพิ่งรู้
2: คุณพิโรธโทรมาค่ะ
1: ผู้บริหารติดต่อเองโดยตรง
2: เล่นเป็นอ้อยเลยสบายสบายง่ายๆสบายสบาย
3: แต่หนูไม่เคยได้ยินพี่อ้อยพูดคำเหล่านี้ออกมานะตั้งแต่หนูเจอพี่อ้อยมาน
2: ั่นน่ะสิเล่นเป็นพี่ตรงไหนคะพี่งงมากคืออันแรกก่อนค่ะเล่นเป็นเศรษฐีนีที่มีคำคมแค่เศรษฐีนีก็ไม่ใช่ละ
3: เศรษฐีนีมีคำคมได้
2: มีคำคมได้อันหนึ่งเศรษฐีนี้ก็ไม่ละแล้วถ้าเกิดว่าไปดูในบทบาทเนี่ยสามีดุด้วยนะคะ
1: ครับ
2: คือเล่นหนึ่งคนเนี่ยโดนทั้งครอบครัวพี่เลย
1: โดนหมดโดนหมดฮะ
3: ต้องลากมาด้วยนะคะ
1: ใช่
2: แล้วค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะออนแอร์ EP 3แล้วใช่ไหม
2: คือ EP 2เมื่อวานนี้ผ่านไปแล้ววันอังคาร 3 ทุ่มครึ่ง
3: ค
2: ่ะ
1: ลองไปดูกันได้ครับทางช่องวันแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดี
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มีแบบอันเซนเซอร์ไหมอ่ะน่าจะมีปะ
2: เออคือไม่มีอะไรเซนเซอร์เลยออกในนั้นหมดเลย
1: ถ้าวันดีจะไม่เซนเซอร
2: ์ไม่มีอะไรเซนเซอร์เลยค่ะไม่แต่พี่น่าจะบอกว่านอกเหนือจากความฮาของแต่ละคนแล้วนะพี่ว่าอันหนึ่งคือตัวบทของเขาว่าจริงๆแล้วคนอายุ40ที่เราสามารถพูดคำว่าเฮ้ยเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันแต่โลกยุคนี้ยากนะ
1: ยาก
3: มันไม่ได้ง่ายแบบ
2: มันไม่ง่ายแบบพูดนะ
1: เหมือนเราเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นมาเป็นตลกร้ายแต่จริงๆโอ้โหชีวิตจริงเจอกันแทบทุกคนนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็การที่เราเวลาอยู่ในกองเราต้องพยายามช่วยให้พี่อ้อยพูดคำเหล่านี้ได
3: ้
1: แบบที่มันคล้องปากอ่ะเติ้ลไม่ง่ายนะ
3: ไม่ง่ายใช่ไหม
1: มันพี่อ้อยเกรงนะกับการที่ต้องเอ่ยคำเหล่านี้ออกมาน้ำหนักมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่ได้เป็นแบบคำพูดปกติคือพี่ไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยเบอร์นั้นนะคะพี่ก็พูดได้แต่เพียงแต่แค่ว่าหรอ
3: มันไม่คุ้นปากมันไม่ชินปาก
2: ค่ะแต่น้องๆทุกคนเขาก็พยายามมากเขาให้กำลังใจตลอด
1: ช่วยกัน
2: พี่ได้ประมาณนี้
1: ตอนนี้เริ่มคล่องแล้วตอนนี้พี่อ้อยเริ่ม
3: ไป
1: เข้าบทบาทแล้ว
3: ไปพิสูจน์กันก็สามารถมีอ้อยในการพูดคำเหล่านั้นนะคะ
1: ติดตามกันได้ก็วันนี้ท็อปิกของเราก็เลยมาจากซิทคอมใต้โต๊ะนี่แหละซิทคอมใต้โต๊ะออนแอร์แล้วอยากรู้จังเงินเดือนคุณอยู่นานสุดกี่วัน
3: หนึ่งต้นเดือนก็หมดแล้วนะคะหลายคนเป็นแบบนี้นะคะ
1: ครับ
3: สองหมดช่วงกลางเดือน
1: ครับ
3: สามอยู่พอถึงสิ้นเดือน
1: ครับ
3: ก็ยังโอเคนะอยู่พอถึงสิ้นเดือนและสี่อันนี้คือน่าจะหาได้น้อยมากนะคะในประชากรไทยชิวๆหมดเดือนแล้วยังเหลือเก็บอีก
1: แสดงว่าบริหารจัดการดี
4: แต่บางคนเก็บก่อนแล้วค่อยใช้
2: ถูกเป็นประมาณนี้เลยค่ะคุณหมอจริงๆเก็บก่อนแล้วก็ลำบากเอาแต่อย่างน้อยเงยหน้าขึ้นมาตัวเลขในบัญชียังอยู่
3: มันยังมีอยู่ให้เราอุ่นใจนะคะ
2: ใ
3: ครเหลือเท่าไหร่อยู่นานสุดกี่วันก็ส่งกันมาได้นะคะ
2: ค่ะ
3: มาเลยสายแรกของเรา
1: คุณ
3: มี่ค่ะ
1: คุณมี่
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
3: คุณมี่โอ้คุณมี่เสียง
1: ค่ะคุณมี่
3: คุณมี่โอเคไหมคะ
2: หมดแรง
6: โอเคค่ะ
1: โอเคนะ
3: คุณมี่ขาเงินเดือนคุณมี่นี่อยู่นานสุดได้กี่วันคะ
6: ต้นเดือนค่ะเงินเดือนน้อย
1: ต้นเดือนก็ไปแล้วเนาะ
6: ใช่ค่ะ
3: เก็บหอมไปเนาะใช้สายประหยัดไปนะคะ
2: ค
3: ุณมีอายุเท่าไหร่คะ
6: 26ค่ะ
1: 26อ่ะวันนี้มีอะไรจะปรึกษาครับ
6: อยากจะปรึกษาพี่ๆในเรื่องการจัดการอารมณ์เวลาที่ตัวเองต้องทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือว่าโดนแรงกดดันจากครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
3: นายขอล่ะลองเล่าที่มาที่ไปหน่อยค่ะตอนนี้คุณมีทำงานอะไรคะ
6: ทำงานเป็นพนักงานเขาเรียกว่าอะไรนะพนักงานรับจ้างเนี่ยแหละค่ะ
1: รับจ้าง
3: พนักงานทั่วไปพนักงานรับจ้าง
6: พนักงานทั่วไปค
3: ่ะของบริษัทใครคะของที่บ้าน
1: ประเภทก็ได
3: ้หรือข้างนอก
6: อ๋อในประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะ
3: เป็นไม่หมายถึงว่า
2: ประเภทของ
3: ประเภทของออฟฟิศเนี่ยค่ะ
2: เช่นรับราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทเอกชน
6: เป็นรัฐบาลเนี่ยค่ะ
2: โอเคเป็นงานภาครัฐ
4: เป็นงานภาครัฐ
1: โอเคค่ะ
3: งานทั่วไปงานภาครัฐทำมานานหรือยังคะ
6: 2 เดือน
1: นะฮะ
6: ใช่ค่ะ
3: แต่ okay. วันนี้คืองานใหม่ที่เพิ่งย้ายมาทำ
6: เพิ่งจบค่ะ
1: จบช้า
6: โอเค
3: โอเคคุณนี่จบช้าโอเค
1: งานแรกเลยทำมาได้2เดือนแล้ว
6: ค่ะ
1: โอเคครับ
6: ก็คือที่ไปทำงานที่เริ่มหางานเพราะว่าโดนสร้างบ้านอะพูดว่าทำไมถึงแบบมานอนอยู่แบบนี้ทำไมถึงไม่ออกไปหางานทำแต่ตอนนั้นทานสคริปต์เรายังไม่ได้เราก็ไม่มีอะไรแบบว่าที่จะไปสมัครอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับครับ
6: แล้วส่วนตัวก็เป็นโรคซึมเศร้าอยู
1: ่
6: แล้วก็ทานยาอยู่ตอนนี้ปีที่4แล้วค่ะ
1: ทานยาปีที่4
3: โอเคก็คือทานยาต่อเนื่อง
6: ค่ะ
3: ทีนี้คุณมี่บอกว่างานที่ทำตอนนี้เหมือนเราไม่ได้อยากทำหมายว่าโดนอะไรนะคะที่คุณมี่บอกตอนแรกอ่ะ
1: ปัญหา
4: แรงกดดันจากครอบครัว
6: ใช่ค่ะ
3: ยังไงคะ
6: มันเป็นงานที่เขาอยากให้ทำมันเป็นงานที่เขาอยากให้ทำแต่ก่อนหนูนะคะเป็นคนที่แบบว่าล่าเริงเฮฮาแบบว่าชอบเข้าสังคมก็คือแบบว่าเข้ากับคนได้ง่ายอะค่ะแต่พอมาเป็นโรคนี้เช่นดาราที่ชอบอะไรที่เคยชอบหนูไม่ชอบแล้วหนูไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็คือเห็นแล้วรู้สึกเฉย
2: ๆไม่ได้มีความสุขหวือหวาเหมือนเดิม
6: ใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่หนูไม่ค่อยอยากดูเวลามีคนบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ไปดูหรือไปทำอะไรสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
6: แต่หนูอ่ะไม่รู้สึกเลยว่าหนูชอบอะไรแล้วหนูก็ตอนเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้หนูไม่อยากเจอคนเยอะๆเลยอะไรแบบเนี้ยงานที่หนูเจอมันต้องเป็นการเจอคนเยอะๆ
1: แล้วก็แบบยิ่งยากเข้าไปใหญ
6: ่ใช่ค่ะแล้วมันเป็นการที่เราต้องแบบใช้อารมณ์ด้วยกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือต้องเก็บอารมณ์ถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ต้องพยายามเก็บอาการเพราะว่าเราต้องเจอคนเราต้องใช่ปะ
6: ใช่ค่ะแล้วในอาชีพของเราเราไม่สามารถบอกไปได้ได้ว่ามันมีโรคอยู่ด้วยน
2: ะ
6: นี่ว่าเป็นโรคนี้อยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: งานนี้คือไม่ได้อยากทำงานนี้ตั้งแต่แรกเหมือนที่บ้านกดดันให้เราไปสมัครอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
3: พอทำแล้วต้องเจอคนอีกก็ไม่มีความสุข
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยผ่านการฝึกงานมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
6: เราก็เลยรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: บอกที่บ้านไหมคะว่าลองทำแล้วมัน
6: บอกค่ะเขาบอกว่าเขาก็จะบอกว่ามันจะมั่นคงนะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี
3: ้ทำราชการเนาะอย่างเงี้ยราชการ
6: ใช่คือส่วนตัวเขาเองก็เป็นอย่างนี้ไงค่ะเขาก็เลยได้รับความมั่นคงจากตรงนั้นเขาก็อยากให้ลูกคือในใจก็รู้สึกว่าเขาก็หวังดีแหละแต่ว่าบางทีก็อยากให้เขาเปิดใจรับฟังอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ในครอบครัวของหนูไม่ได้มีเซฟโซนแบบบ้านที่สามารถคุยด้วยได
2: ้
6: 100% อย่างเงี้ยค่ะเช่นวันนี้หนูบอกพ่อว่าหนูเหนื่อยอ่ะหนูไม่อยากกินยาคือหนูกินยาวันละ8เม็ด
1: ครับ
6: ยาซึมเศร้า8เม็ดหนูก็แค่บ่นไปว่าหนูเหนื่อยหนูไม่อยากกินยาแล้วเขาก็บอกว่าจะมาบ่นทำไมกับเรื่องแค่นี้กินไปเหอะอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือ
6: คือเราเหนื่อยงานมาแล้วเราก็รู้สึกว่าหนูอยากพูดกับที่บ้านได้อะไรแบบนี้
2: ค
6: ่ะคือสาเหตุของซึมเศร้านี้ก็มาจากครอบครัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
6: ับ แล้วเหมือนหมอเรียกเขาไปคุยเขาก็เหมือนจะรับฟังเราแค่ช่วงแรก
1: สภาพก็เหมือนเดิมหมอ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณด้วยไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: น้องมีพี่จะถามคำหนึ่งสิสมมติว่าวันนี้ไม่ติดกับอะไรเลยไม่อยากทำงานอะไรหรอคะ
6: หนูอยากทำงานบริษัทหรือว่าหนูไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้หนูโอเคหนูชอบแบบนี้ค่ะ
2: โอ้
6: หนูอยากอยู่กับคนจีนแบบ ค่ะอ
2: ยากอยู่กับคนจีนแล้วหนูมีความรู้เรื่อง
6: ภาษาจ
2: ีนมีความรู้เรื่องภาษาจีนไหม
3: สามารถพูดล่ามพูดจีนได้ไหมคะ
6: ได้ค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อโอเค
6: คือตอนนั้นหนูไปอยู่ที่ประเทศจีนหนึ่งเดือนแล้วหนูรู้สึกว่ามันโอเค
3: แล้วเราที่บ้านมีกำลังทรัพย์ที่จะส่งหนูไปทำสมมติว่าถ้าหนูอยากไปอยู่จีนไปทำงานที่นู่นแล้วจะต้องแบบใช้เงินก่อนเป็นเงินทุนอะไรเงี้ย
6: มีค่ะแต่เขาไม่ให้ไป
1: เขาอยากให้อยู่ที่นี่ทำงานที่เขาเนี่ยที่เขาแนะนำอันเนี้ย
6: ใช่ค่ะ
3: น้องมีลูกคนเดียวปะคะ
6: ไม่ค่ะเป็นลูกคนเล็กสุด
1: แล้วขออนุญาตถามถึงพี่ๆคนอื่นๆหน่อยโดนบังคับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
6: เขาโดนค่ะแต่ว่าเขาก
1: ็ก็ถามไป
6: เขาก็ไม่เขาก็ออกจากบ้านไปแล้วก็เลยทำให้แบบว่ามันก็เลยกลายเป็นปัญหาครอบครัวในส่วนนี้ด้วยค่ะ
1: เหมือนกับว่าเป็นมี่ที่ยังอยู่มี่ก็ต้องโดนจำกัดอิสระเยอะหน่อยเนาะในชีวิตถูกไหม
6: ใช่ค่ะเหมือนว่าอะไรที่เขาทำกับพี่ไม่ได้เขาก็จะมาลงที่หนูแบบนี้
2: คนเล็กคนเล็ก
3: พี่ขอถามคำถามนึงเพื่อจะได้เข้าใจหนูนะหมายถึงว่าตอนที่มี่บอกว่าเวลาหนูทำงานเนี่ยแล้วหนูไม่อยากจะกินยาไอ้แปดเม็ดเนี่ยเหมือนมันยังไงเอาอธิบายได้ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่อยากจะกินยาเพราะว่าอันนี้คือยาที่คุณหมอสั่งให้เรากินเพื่อรักษาโรค
6: มันเยอะมากหนูเป็นคนที่กินยาเม็ดยากตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วแบบว่ามันก็จะมีอารมณ์ที่แบบคือหนูต้องแบ่งยากินเพราะว่ามันมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็ต้องแบ่งกินหนูก็เลยมันก็จะมีช่วงจังหวะที่กระดกน้ำบ่อยหน่อยอะไรแบบนี้มันก็จะเหนื่อยอะไรแบบนี้มันก็แค่อยากเป็นอารมณ์ที่แบบว่าบ่นให้ใครฟังสักคนนึงเช่นพ่อหรือแม่หรือใครที่บ้านฟังอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีใครรับฟังเราแบบนี้ค่ะ
1: มือออก
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ใช่ค่ะแล้วพี่สาวหนูก็ไม่สามารถที่จะปรึกษาได้เพราะว่าเขาก็จะพูดว่ามันอยู่ที่ใจเราอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือความเข้าใจในโรคนี้อ่ะเน
3: า
1: ะ
3: คุณพ่อคุณแม่ของที่บ้าน
1: โอเคแล้ววันนี้มีอยากจะปรึกษาพวกเราว่าอะไร
6: คำถามแรกนะคะหนูควรจะแบบเข้าหาคนอื่นยังไงดีแล้วก็คำถามที่สองนะคะหนูก็อยากจะถามว่าหนูควรจะจัดการกับอารมณ์ยังไงดีแบบบางทีพูดมามันก็ยังอยากจะร้องไห้อยู่เลย
1: โอเคเอ๊แต่ว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลเรื่องที่ทำงานของมีมากนักไห
2: ม
1: ว่าสิ่งที่เจอสิ่งที่มันกดดันที่เป็นปัญหาที่ทำให้มีโทรมาคืออะไรนะ
3: นอกจากเจอคนเยอะใช่ไหมมีอะไรในงานทำงาน2เดือนนี้ที่มีรู้สึกว่ามัน
1: กดดันอะไรไหม
3: มันแย่จังเลยอะไรอย่างนี้ไหมคะ
6: คือการควบคุมพฤติกรรมของ
1: ตัวเอง
6: ของคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะค
1: ือ
6: แล้วคือบอกอาชีพไม่ได้เนาะ
1: ได้นะถ้าไม่เป็นบอกอาชีพกลาง
3: ๆเนื้องานก็ได้ค่ะว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ย
6: ใช่ค่ะคือเราเจอคนหลากหลายประเภทที่เราต้องดูแลแล้วทีนี้ก็แบบว่าเขาก็จะมีพฤติกรรมที่จากที่บ้านมาใช้กับเราบ้างอะไรแบบเนี้ย
1: เป็นบุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่
1: อ๋อโอเคโอเค
3: โอเคต้องมีคนหลากหลายให้เราจะต้องจัดการด้วยบางที
6: ใช่ค่ะแล้วก็เพราะเอานิสัยจากที่บ้าน
3: เพราะว่าคนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้ว
6: มาใช้กับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ
2: ก็ต้องมีแรงกระแทก
1: เราไม่ชอบอาชีพนี้เอาง่ายๆหรือเปล่า
6: ก็มีส่วนด้วยค่ะ
1: ถ้าเลือกได้จะไม่มาทำอาชีพนี
6: ้ไม่ทำ
1: โอเคมันก็เลยเป็นการไปทำงานที่ไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ค่อนข้างทรมานด้วย
6: ใช่
1: เพราะเราต้องแบกรับคนมากหน้าหลายตาถูกไหม
6: ค่ะ
3: ต้อง
1: ใช้พลังงานเยอะ
3: ใช้พลังงานเยอะเป็นอาชีพที่ใช้พลังงานเยอะเลยแหละในการทำ
1: โอเคหนึ่งคือจะทำยังไงเรื่องที่ทำงานถูกไหม
3: จะเข้าหา
1: คนอื่นยังไง
3: สองจะจัดการอารมณ์ยังไงดีเวลาที่ตัวเองรู้สึก
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ถามใครก่อนดีครับมีครับจริงๆถามคุณหมอเลยไหม
3: ใช่เพราะว่ามัน
1: น
3: ี้
1: คุณหมอเลยล่ะโดยตรงเลยล่ะ
2: จริง
3: ๆพ่อหนูจะถามคุณหมอเลยนะว่าเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะสามารถทำอาชีพแบบนี้ได้ไหมคะหมายถึงว่าสามารถเหรอคะ
4: จริงๆได้แต่ว่าคือจริงๆถ้าหลังไมค์เราจะรู้ว่าอาชีพอะไร
1: ครับ
4: แต่ว่าคืองั้นเดี๋ยวขอสรุปละกันว่าจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากๆเลยที่ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆคนที่เจอปัญหาแบบน้องมี่เนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้แต่อยากให้มองอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวขอเล่าเรื่องแรกก่อนครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับจะได้เข้าใจตรงกันด้วยว่าซึมเศร้าจริงๆมันเป็นโรคที่เจอบ่อยมากๆเลยแล้วก็บางการศึกษาแบบอาจจะ 5% ถึง 10% ของคนทั่วไปดังนั้น
1: สูงนะ
4: สูงมากสูงกว่าโรคอะไรๆที่เรารู้จักนี่นะครับดังนั้นมันเป็นโรคที่เจอบ่อยแต่ว่าข้อดีคือมันรักษาหายได้และหายขาดได้นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ของมี่เนี่ยจะเป็นอาการหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแอนฮีโดเนียก็คือความสุขเนี่ยมันลดลง คือซึมเศร้ามันจะมี2แบบหลักๆคือเศร้าแบบเศร้าร้องไห้โฮโฮกับอีกแบบนึงคือความเบื่อเซ็งมันเยอะความสุขมันหายไปเนี่ยน้องมี่ทำอะไรก็แบบสิ่งที่เคยมีความสุขแล้วมันไม่มีความสุขแล้วนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ฟังดูตอนนี้อาการเหมือนยังไม่สนิทจริงๆอันนี้คลาสสิกเลยคืออาการยังไม่สนิทดังนั้นอย่างแรกอยากให้บอกคุณหมอหน่อยว่าการมันยังไม่หมดเพราะว่าจริงๆ4ปีเนี่ยคิดว่าควร คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอาการดีจนเหมือนปกติหรือหายแล้ว
2: ค่ะ
4: แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังมีความเรื้อรังอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าทานยาครบหรือเปล่าหรือไปหาคุณหมอแบบต่อเนื่องไหมนะครับหรืออะไรเงี้ยบอกว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่รักษาดูอยู
2: ่
4: อย่าเพิ่งกลัวคำว่า8เม็ดเพราะว่าจริงๆ8เม็ดเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเท่ากับ2เม็ดของอีกคนนึงก็ได
2: ้
4: เพราะว่าบางยาบางตัวอย่างเช่นมันยาตัวนึงอย่างเงี้ย4เม็ดเล็กเท่ากับเม็ดปกติเม็ดนึงมันเลยดูเยอ
2: ะ
4: แต่ที่คุณหมอเขาอาจจะให้ซอยเพื่อให้กินน้อยๆก็ได้นั้นจำนวนเม็ดยาบอกค่อนข้างยากแต่อันเนี้ยบอกคุณหมอไปเลยว่ารวบยาให้หนูได้ไหมจะได้น้อยๆเม็ด
2: อ
4: ันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงแล้วก็อยากให้บอกคุณหมอเลยเพราะว่าหลายๆคนที่เจอปัญหาแบบนี้ครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบงานที่เราทำนะเพียงแต่ตัวโลกอ่ะมันหลอกเราม ัน
3: กดเราอยู่ใช่ไหม
4: ใช่มันหลอกว่าเราไม่ชอบอ
2: ่ะ
4: แล้วต่อให้เราไปทำอาชีพในฝันบางทีเราก็จะผิดหวังเพราะว่าพอถึงตัวร่มก็จะหลอกว่าเราไม่ชอบอีก
3: คือเรายังเป็นมันอยู่
4: เป็นมันอยู่ดังนั้นพอหลายๆคนพอรักษาจนดีอะครับก็กลายเป็นว่าเอ้ยงานที่เราเคยมันไม่ชอบจริงๆมันไม่แย่นี่นาบางคนกลายเป็นงานที่เรารักแล้วทำได้ดีมากๆก็มีนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะหมายหัวมันว่าไอ้งานเราทำไม่ได้หรือไม่ดีเนี่ยอาจจะลองปรึกษาคุณหมอให้หมอเขารักษาให้ดีก่อนนะครับอันนี้น่าจะช่วยได้เยอะทีนี้ที่บ้านจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับอีกหลายๆบ้านนี่คือโอเคน
2: ะ
4: เพราะว่าอย่างน้อยเขายอมไปหาหมออ่ะเพราะว่าหลายๆบ้านเนี่ยแค่ไปหาหมอด้วยยังไม่ไปเลยในกรณีแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาไปแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นโรคที่จับต้องไม่ได้มันไม่เหมือนแบบแขนหักขาหักดังนั้นอาจจะต้องน้องมี่อาจจะต้องบอกที่บ้านนะไปหลายรอบหน่อย
3: ให้เขาเข้าใจมันจริงๆใช่ไหมคะ
4: คืออาจจะต้องแบบไปรีวิวให้คุณหมอฟังแล้วคุณหมอพูดมาวันนั้นน่ะเขาดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นอยู่ช่วงนึงคุณหมอจะได้วางแผนว่าเผื่อเขาจะเชิญมาใหม่แล้วมาอาจจะมาชื่นชมไม่ได้ไปตำหนิญาติอ่
2: ะ
4: เพราะญาติบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะถูกตำหนิไหมก็คือไปให้วางแผนกับคุณหมอว่าอาจจะได้บอกว่ามาถูกทางอะไรบ้างไม่ถูกทางอะไรบ้างก็จะช่วยทำให้ญาติเขาเข้าใจมากขึ้นเพราะให้คุณมี่เนี่ยคุยอย่างเดียวเองมันใช้พลังเยอะนะการที่อธิบายคนในบ้านฟังเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผลาญพลังงานของคนซึมเศร้ามากดังนั้นแนะนำว่าให้เขาไปหาคุณหมอและคุณหมออัปเดตเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าถามว่าตอนนี้หาทางเอาตัวรอดยังไงหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันทำไม่ได้จริงๆอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้นะครับแล้วก็ให้มองว่าตรงเนี้ยถ้าถึงเวลาตรงเนี้ยที่ไม่ชอบอาจจะมองว่าตัวโรคมันหลอกเราแล้วก็รีบหาทางจัดการคุยกับคุณหมออันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับ
2: ค่ะไม่มีแฟนไหมคะ
6: มีค่ะ
2: แล้วแฟนรับรู้ถึงภาวะอารมณ์ของเรามากน้อยแค่ไหนอะคะ
6: คือหนูเคยโดนบอกว่าอย่าเอาพลังลบๆเนี่ยมาใส่คนอื่นได้ไห
4: ม
6: มันก็เลยทำให้หนูแบบว่าไม่กล้าพูดกับเขาตรงๆว่าวันนี้หนูรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: แต่เขารู้ใช่ไหมคะว่าน้องมี่ไม่สบายอยู
6: ่รู้ค่ะ
3: ต้องพาไปพบคุณหมอเลย
4: จริงๆควรนะครับเพราะว่า
3: ให้เขาเข้าใจ
4: ใช่จริงๆเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คิดไม่ดีก็ได้น
2: ะ
4: เพราะบางคนเหมือนพอถึงจุดนึงไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะรับมือยังไงก็คือพยายามพูดให้ตัวเองเอาตัวรอดอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รู้เทคนิคหรือว่าคุณหมอได้บอกอย่างเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะเปลี่ยนในทางทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราจะหมดหวังกับแฟนนะแฟนหลายๆคนพอรู้เทคนิคเขาอาจจะแล้วถ้าคุณผู้ชายหลายๆคนเนี่ยบางทีเขานึกคำไม่ออกหรือเงี้ยให้โอกาสเขานิดนึงไปลองให้คุณหมอเขาอธิบายแล้วก็บางทีคุณหมอก็จะบอกเลยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยหนุ่มๆเนี่ยต้องดูแลสาวๆยังไงที่เขามีอันเนี้ยอาจจะช่วยได
1: ้จริงคนข้างๆเนี่ยต้องยิ่งต้องเข้าใจมาก
4: ๆใช
1: ่จะมันจะแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความหนักนี้ไปได้เยอะเหมือนกัน
2: ค่ะคือพี่มองอย่างนี้ค่ะน้องมี่จ๋าคือใดๆก็ตามนะต่อให้มี่บอกว่ามี่เป็นซึมเศร้าต่อให้จะมีภาวะจิตใจแบบไหนก็ตามยุคนี้เป็นโรคที่ยากอยู่แล้วโรคนะคะไม่ใช่โรคภัยแค่เจ็บนะคือโรคใบนี้มันยากนะตอนนี
1: ้
2: นะคะและพี่อ้อยมั่นใจว่าไม่มีใครได้ทำงานตามแพชชั่นของตัวเองทั้งหมดหรอกมันก็จะมีงานที่แบบก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่อ่ะแต่ต้องอยู่เพราะทุกคนกลัวอะไรคะเดี๋ยว AI ก็เข้ามาแทรกหมดเราก็ต้องพยายามหามุมน่ารักของมันให้เจอเท่านั้นเองเข้าใจว่ามี่บอกว่ามี่อยากเรียนภาษาจีนอ่ะมี่อยากจะไปทำงานกับคนจีนแล้วถ้าเกิดบังเอิญอาชีพที่มีอยู่เนี้ยแรงกดดันขนาดเนี้ยหนูยังรู้สึกว่าหนูรับมือไม่ค่อยไหวคนจีนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและไม่รู้ดิเท่าที่พี่เห็นเขาจะพูดเสียงดังๆอ่
1: ะ
2: หนูอาจจะรู้สึกว่าโดนแรงกระแทกหนักขึ้นไปอีกก็ได้นะเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเห็นด้วยกับที่คุณหมอคือลองกลับไปดูเรื่องของภาวะจิตใจก่อนดีไหมเพราะว่า เท่าที่เคยรู้มายา8เม็ดมันลดลงได้ค่ะ
7: ใช่
2: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามดีขึ้นยามันจะค่อยๆลดลงลดจำนวนลงเรื่อยๆและอารมณ์ของหนูอยู่ๆจากสิ่งที่รู้สึกว่าทุกเรื่องเป็นปัญหาไปหมด
8: มันอาจจะดีขึ้น
2: อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นก็ได้นะ
7: ใช่แล้วเป้าหมายปัจจุบันคือเราลดจนหยุดยาได้
2: ใช่
7: แต่ว่าต้องเคลียร์ให้กับคุณหมอดีๆเรื่องนี
2: ้ใช่ค่ะค่ะ
8: ในมุมจากอันนี้ฟังเรื่องที่บอกว่าเวลาที่คุณพ่อบอกก็กินๆไปเถอะคือเขาอาจจะอยากให้หายก็ได้นะ
7: ใช่เขาอยากให้หาย
8: เพราะว่ามันสิ่งเดียวที่มันจะรักษาน้องไม่ได้คือยาเหล่านั้นที่คุณหมอให้กินนี่แหละ
7: แต่ด้วยอาจจะเป็นคนรอบตัวอาจจะวิธีพูดก็อาจจะ
8: ที่เขา
7: ใช้วิธีพูดอาจจะพูดไม่เก่งก็ทำให้รู้สึกเรารู้สึกได
8: ้คือถ้าไม่มีคุณหมอเป็นพ่ออย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะไม่พูดอย่างน
2: ี้
8: เขาก็จะมีวิธีพูดบอกเขาแต่หมายถึงว่าคุณพ่อคนนี้อาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแบบว่าอย่างผู้เชี่ยวชาญเขาก็เลยไม่รู้จะรับมือยังไงแต่พี่ว่าเขาน่าจะหวังดีแหละค่ะ
2: และอย่างภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้เราเปราะบางมากกว่าปกติอย่างเมื่อกี้ที่น้องมี่พูดว่าพี่สาวพูดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจพี่ก็รู้สึกแบบนั้นเพราะก็ไม่อยากเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเพียงแต่ว่าเวลาที่หนูอยู่ในภาวะนี้หนูจะรู้สึกว่าอยากให้ทุกอย่างได้ดั่งใจเราซึ่งมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเหมือนกัน
7: บางทีอาจจะต้องบอกว่าตัวโรคอ่ะมันหลอกคือบอกว่าคือจริงๆนะถ้าเกิดรู้สึกอะไรแย่นะให้คิดว่าตัวโรคอ่ะมันเป็นตัวการเลยและสิ่งที่เราต้องทำใช่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือต้องกำจัดโรคทิ้งซะดังนั้นกินยาให้สม่ำเสม
9: อ
7: ไปหาหมอแล้วก็อธิบายคุณหมอให้ชัดๆแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าที่ไหนไม่มีเซฟโซนนะครับให้คุณหมอเป็นเซฟโซนเนาะแล้วก็ขยายเซฟโซนกว้างขึ้นโดยการเชิญคนรอบข้างเนี่ยไปให้คุณหมออธิบายก็จะช่วยได
9: ้ค่ะใช่ครับแนะนำให้รักษาเหมือนกันถ้ามีอยากได้ใครสักคนที่พร้อมแบบรับฟังแล้วช่วยมีได้อะผมว่าการไปพบจิตแพทย์อ่ะ
2: ค่ะ
9: แล้วถ้าเจอคุณหมอที่มันคลิกกันน่ะผมว่ามันจะกลายเป็นอย่างที่คุณหมอว่ามันจะกลายเป็นเซฟโซนแล้วก็ค่อยๆพาคนของเราอ่ะไปเข้ารับการเหมือนกับสร้างให้กลายเป็นเซฟโซนให้เขาเข้าใจด้วยให้เขาพร้อมที่จะรับฟังเหมือนคุณหมอท่านนั้นน่ะผมก็จะช่วยได้เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนมีค่อนข้างไม่มีใครที่พร้อมจะรับฟังมีแบบจริงๆจังๆอ่ะเนาะ
10: ใช่ค่ะรู้สึกแบบนั้น
9: ไปหาคุณหม
7: อ
9: สักคนนึงที่มีรู้สึกว่าเออคนนี้ถูกชะตา
10: หนูมีแค่คุณหมอค
9: ่
10: ะ
9: ใช่นั่นแหละฮะ
2: เห็นมั้ยก็ยังมีคุณหมอนะ
9: แล้วก็นี่เลย next step คือพาคนที่เราอยู่ด้วยใครก็ได้ไปเจอกับคุณหมอไปเป็นเพื่อนให้เขาเข้าใจด้วยเหมือนมีคุณหมอใกล้ตัวขึ้นมาอีกหนึ่งคนน่ะเขาก็จะรู้วิธีรับมือไงมี
2: ่หรือว่าหามิชชั่นที่ใกล้สุดก่
9: อ
2: นฉันจะกินยาให้น้อยลงให้ได้
9: ใช่ก
2: ็ให้มันเป็นมีเป้าหมายของตัวเองก่อน
7: ใช่ใช่
2: นะคะว่าเดี๋ยวฉันต้องทำให้ได้สิคนอื่นเขายังหายได้เลยเดี๋ยวฉันก็ต้องลุยไปเรื่อยๆจนได้แหละ
7: แล้ววันหนึ่งน้องมี่ตัวจริงก็จะกลับมา
2: ค่ะนะคะ
8: รอวันที่จะได้เจอน้องมี่วันนั้นนะคะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: เอาใจช่วยครับ
9: ครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
8: โอเค
2: เออนะชอบที่คุณหมอบอกโรคมันหลอกเราอยู่
7: มันหลอกเราอยู่
8: บางทีมันไม่น่าจะตอบได้ต้องคุณหมออย่างเดียวเพราะถ้าเป็นโรคอยู่อ่ะมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมัน
7: แย่ไปหมดเลย
8: ล้มไปหมดเลย
7: ใช่
2: ค่ะค่ะ
8: อ้าวเบรกก่อนค่ะกลับมาค่ะ
11: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
12: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
14: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert
15: พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
16: ์ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
17: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
18: หออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
16: วันพุธ
17: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
19: แชร์ข่าวเช้า First Class
16: วันพฤหัสและวันศุกร์
17: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
19: แชร์ข่าวเช้า
20: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wifให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
21: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
22: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
9: เอาล่ะใครที่ชอบหวานฟังทางนี้ฮะ
2: ค
9: ่
2: ะ
9: เรชูก้าครับน้ำตาลเจนใหม่ที่คิดมาให้ทำมาให้แล้วก็ออกแบบมาเพื่อคนยุคนี้เลยครับ
2: ค
9: ่
2: ะ
9: ใช้งานสะดวกมีหลายสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตคนในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรไวท์ชูก้าหรือว่าน้ำตาลทรายขาวอันนี้บรรจุอยู่ในถุงฝาจุกปิดสนิทไม่ต้องกลัวมดขึ้นครับเรซูเปอร์รีไฟน์ชูก้าครับอันนี้เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขาวใสละเอียดเนียนกริบครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหลือแต่ความหวานล้วนๆนะครับเรตาโนดบาร์ครับเป็นน้ำตาลตาโนดในรูปแบบบาร
3: ์น่ากินจัง
9: เป็นไง
3: ฟังแค่ชื่อนะ
9: ตาโนดบาร์วิธีใช้คือหักแล้วใช้เลยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลิศมากอันนี้ย้ำเลยใช้ทำเมนูคาวหวานได้หมดนะครับทำขนมก็ได
3: ้
9: ต่อไปคือเรไซรัปครับมีหลายรสชาติแต่วันนี้มีสตรอเบอรี่มาที่มีส่วนผสมจากเนื้อแล้วก็น้ำผลไม้จริงมากกว่า 30% ครับเข้มข้นจะเอาไปผสม

0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
0: เป็นยังไงคะ
2: หมดเมื่อไหร่ฮะ
1: เราแบ่งอย่างดีเราเก็บไว้ค่ะเราได้มาปุ๊บเราเก็บไว้ก่อนแล้วค่อย
0: ยอดคุณคือส่วนน้อยในประเทศค่ะ
3: แต่เงินของเธอจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
0: โอเคเขาก็ชิวๆเนาะคุณบีอยู่เท่าไหร่คะ
1: 25ค่ะ
0: 25มีอะไรคะวันนี
1: ้คือเรามีความรู้สึกที่แบบมันติดอยู่ในใจว่าที่อยากจะมาถามพี่ๆว่าผิดไหมที่เรารู้สึกที่ไม่อยากให้คุณยายของเราอยู่บนโลกใบนี
3: ้ทำไมคะเกิดอะไรขึ้น
1: คือเกิดก่อนว่าหนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กแบบคืออยู่กับพ่อแม่นะคะพ่อแม่เลี้ยงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับคุณยายคุณยายก็ช่วยเลี้ยงมาโดยตลอด
0: ค
1: ือยายหนูเป็นคนเก่งเขาแบบเป็นใหญ่เป็นโตเป็นฟิลแบบชีแบบฟิลสีไทยเฮา working woman มันมาพยาแล้วเขาเก่งแล้วเขาฉลาดแล้วเขาเป็นอันนี้คืออยากชมคุณยายสิว่าเขาเป็นคนไทยที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงด้วยเพราะเรารักเขามากแล้วคือเราก็ใช้ชีวิตปกติเติบโตมาอย่างดีแล้วเขาก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงหลานแล้วก็เห็นหลานเติบโตแต่ว่าทุกช่วงเวลาที่เราเติบโตอ่ะเขาก็คือในเวลาที่เราเติบโตขึ้นเขาก็คือแก่ลง
3: ค
1: ือปกติถ้าเรามีเวลาว่างอ่ะเราก็พยายามพาเขาไปเดินเล่นเนาะไปเที่ยวเดินห้างคือเขาว่าเป็นคนที่ขี้รำคาญแบบไม่ชอบแบบร้อนๆอึดอัดเราก็เลยชอบซิมพลีฟายทุกอย่างเราก็ชอบไปเดินห้างกันจนมาจุดนึงปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจากเมื่อก่อนที่เราไปเดินห้างเขาเดินเองได้แต่ว่าเดินช้าๆก็เริ่มมาเป็นต้องมาเกาะเราแล้วก็ต้องมานั่งวีลแชร์คือเขาว่าเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆแล้วเขาก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วและเขาเมื่อประมาณปีของปีที่แล้วเขาเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์ค่ะเป็นแบบเริ่มปรากฏเป็นช่วงแรกไปปรึกษาหมอก็คือจะมีแบบพวกได้ยินเสียงแว่วมีอาการหลอนๆคิดไปเองจนอาการเนี่ยมันมาหนักแบบดิ่งลงเหวเลยคือเขาว่าโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกเขาก็เสียเงินจากบัตรเครดิตไปแบบประมาณ 200,000 แล้วการทางสมองเขาก็คือแย่ลงเรื่อยๆแล้วเขาก็มีการล้มบ่อยคือบ่อยมากจนหน้าใจหายเพราะเขาได้ยินเสียงว่ามีคนเรียกแล้วเขาก็เดินไปโดยที่เขาไม่ยอมใช้ไม้เท้า แล้วเขาก็ล้มเพราะว่าร่างกายเขาก็แบบไม่มีกล้ามเนื้อด้วยไม่แข็งแรงจนในที่สุดเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเขาก็ติดเตียง คือเขาเกินก่อนว่าตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันให้ฉันไปแบบอย่ามายุ่งกับตัวฉัน คือเขาอะไรแบบนั้นมากๆแล้วเขาเป็นคนขี้รำคาญ บอกกับเขาก็ชอบเล่าให้ฟังว่าแบบเขาชอบให้เล่าให้ฟังบ่อยๆแบบเศร้าๆว่าเพื่อนของเขาคนนู้นคนนี้เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์เขาพฤติกรรมของเขาก็เป็นพยายามแบบป้องกันตัวเองมาตลอดแบบหาในเน็ตว่ากินอะไรเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่เป็นโรคนั้นคือเขาเกลียดโรคนั้นมากๆเขาไม่อยากให้ตัวเองเป็นโรคนี้เลยแต่สุดท้ายมันก็เป็น คือพออาการทางเขาแย่ลงเรื่อยๆเขาเริ่มพูดไม่ค่อยเป็นคำเวลาพูดแต่ละทีก็คือแบบมันเค้นมากๆแล้วก็เหนื่อยที่แบบจะพูดออกมาจนกระทั่งอาการมันหนักลงเรื่อยๆเหมือนเขาเคี้ยวข้าวเองไม่ได้แล้วเขากลืนอาหารไม่ได้เพราะเหมือนสมองมันฝ่อแล้วมันสั่งการให้แบบมันเริ่มกลืนไม่ได้คนดูแลป้อนข้าวไปเขาหลับมาเขาตื่นขึ้นมาค่ำก็ยังอยู่ในปากเลยต้องไปปรึกษาหมอว่าควรใส่ท่ออาหารไหมหมอก็ลงความเห็นว่าควรใส่ทีนี้มันต้องใส่ท่ออาหารทางจมูกในวันที่เขาใส่อ่ะเลือดมันออกแบบมันย้อนกลับมาทางท่อด้วยซ้ำแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกแล้วก็ค่อนข้างน้ำตาไหลเรารู้ว่าเขาแบบเขาต้องไม่ชอบตัวเองในแบบนั้นแน่ๆแล้วสิ่งที่เขาเป็นคือเขาติดเตียงแล้วเขาใส่ท่ออาหารทางจมูกมือบวมเท้าบวมเพราะว่าให้น้ำเกลือแล้วก็ตกเลือดเยอะมากเขาไม่มีแรงขยับตัวเลยจนตอนนี้เขาก็ยังจนไม่ใช่ตอนนี้จนเขาแบบเข้าโรงพยาบาลเขาก็ต้องตรวจเลือดอยู่บ่อยๆแล้วมันคำหนึ่งที่แบบเขาก็ไม่ได้พูดกับเราตรงๆแต่ก็ได้ยินแบบคุณแม่กับพี่น้องเขาคุยกันว่าแบบเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วเราก็เลยรู้ว่าเขาต้องทรมานมากๆแน่ๆแล้วทีเนี้ยนี่คือคุณยายเสียไปแล้วนะคะแบบมาประมาณ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือก่อนเสียเขาเข้าโรงพยาบาลไปประมาณ2 อาทิตย์เพราะว่าน้ำท่วมปอดเขาต้องเจาะเลือดทุกวันเจาะเลือดตลอดคนเยี่ยมก็เข้าเยี่ยมได้แค่บางเวลาเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องดูแลพิเศษมันแล้วเขาต้องอยู่คนเดียวแล้วเขาก็บ่นแบบเวลาที่เขาตื่นคือเขากินยาที่แบบเขาต้องหลับ 90% ตลอดเวลาแต่พอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็แบบบ่นว่าแบบไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยเพราะว่าคนเยี่ยมเขาไปเยี่ยมไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเพราะว่าเรารู้จักเขาดีว่าเขาเกลียดความทรมานแบบเนี้ยยิ่งกว่าสิ่งใดมันก็เลยเป็นคำถามที่อยากมาถามทุกคนนะคะว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี้ที่เรามีไอ้

0: แบบนี้เราควรที่จะแบบพอเราเห็นแบบเคยเห็นทุกคนที่แบบพยายามยื้อชีวิตพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นหลักสุดชีวิตแบบพยายามกู้ชีพนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาตามสิ่งที่เขาหวังอ่ะนี่เรารู้สึกแบบนี้แล้วเราแบบเราค่อนข้างรู้สึกผิดเพราะว่าคุณยายก็เสียไปแล้วมาสอดีที่แล้วแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันยังอยู่ในใจเราอยู่ตลอดก็เลยอยากมาถามว่าเรารู้สึกอย่างนี้เราผิดไหม
1: ค่ะ
2: โอเคค่ะคำถามนี้เลยนะคะว่าเราผิดไหมที่คิดแบบนี้นะคะ
1: ค่ะจะถามใครก่อน
2: ถามให้ก่อนค่ะ
0: ถามพี่เผือกก่อนค่ะ
3: สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนั้นน่ะทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะคือณวันนั้นมันไม่มีใครบอกหรอกว่าการแบบเสียบท่ออาหารนั้นมันจะส่งผลอย่างไรเนาะแต่ว่าบางทีแล้วแค่การยังมีชีวิตอยู่สำหรับบางคนน่ะที่ไม่ใช่เจ้าตัวนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากทำเต็มที่เพื่อที่จะยื้อความหวังอันน้อยนิดว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมอะเนาะคือแต่ละคนเลือกการรักษาไม่รู้นะผมเชื่อว่าเลือกการรักษาด้วยความหวังที่ว่ามันจะหายกลับมาเป็นปกติหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงปกติเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะยอมตัดสินใจให้ทำการรักษาในแบบที่มันมีความเสี่ยงต้องใส่ท่อต้องเจาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงความต้องการแบบของเจ้าตัวเนาะของคุณยายเนาะอันนี้พูดถึงเพราะญาติพี่น้องมันต้องมีการตกลงกันถูกไหมว่าเราจะรักษาคุณยายด้วยวิธีไหนเราจะต้องมีคนแบบยินยอมใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าในเหตุการณ์ที่มีคนในครอบครัวป่วยหรือว่าต้องอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่มีใครผิดทั้งนั้นเลยฮะทุกคนต่างมีความคิดอาจจะแตกต่างกันแต่สุดท้ายเป้าหมายเดียวเลยคืออยากให้คุณยายอยากให้มันดีที่สุดสำหรับคุณยายแต่คำว่าดีที่สุดแต่ละคนเราใช้การประเมินไม่เหมือนกันนะครับบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะความใกล้ชิดความผูกพันความเข้าใจแต่กับคนที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณยายมากนักอะบางทีการที่คุณยายยังมีลมหายใจอยู่ต่อเขาก็ยังมีความหวังบางอย่างอยู่เช่นกันมันก็เลยใจเขาใจเราเนาะผมเชื่อว่าทุกคนอยากให้คุณยายดีที่สุดสำหรับคุณยายแหละแต่บีเองพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้มันไม่มีผิดอยู่แล้วบีเพราะว่าเราก็ได้รู้จักในมุมที่คนอื่นอาจจะไม่ได้สัมผัสตรงนี้ไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะแล้วก็ไม่อยากให้บีไปคิดว่าตัวเองแบบผิดหรือว่าทำไมเรารู้สึกแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเชื่อว่าบีรู้เหตุและผลดีว่าทำไมบีถึงรู้สึกแบบนี้ตอนแรกที่จั่วขึ้นเรื่องนี้มาก็ตกใจนะว่าเรื่องของบีจะเป็นยังไงนะวันนี้นะแต่พอได้ฟังแล้วมันเห็นแค่หลานกับยายคนหนึ่งที่สนิทแล้วก็รักกันมากๆอ่ะแล้วพอถึงวาระสุดท้ายอ่ะคนเรามีวิธีส่งคนละแบบอ่ะบีบางคนส่งแบบธรรมชาติบางคนส่งแบบอะไรจะเกิด ก็เกิดบางคนอยากส่งแบบยื้อสุดใจอ่ะกว่าจะปล่อยมือได้อ่ะบีนึกออกไหมเออคนเรามันความเด็ดขาดในการตัดสินใจมันต่างกันมากอ่ะเมื่อถึงเวลาวิกฤตแล้วสิ่งที่ทำให้คนเราหยิบออกมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจมันต่างกันมากเลยบี
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทำไมเราปล่อยเขาไปง่ายจังแต่พอคิดภาพว่าเราต้องยื้อเขาไว้แล้วเขาต้องทรมานกว่าเดิมมันก็เจ็บ
3: นั่นแหละคนเรามีวิธีปล่อยมือกันหลากหลายรูปแบบอะวิธีใครวิธีมันอะแต่ทุกคนหวังดีกับคุณยายทั้งนั้นแหละเนาะโอเคใครต่อดีครับ
2: เดี๋ยวต้องเบรกเท่านี้ก่อน
3: เ
2: พราะว่าจะหมดชั่วโมงแล้ว
3: เ
2: ด
3: ี๋
2: ยวมาคุยกับน้องบีต่อชั่วโมงหน้านะคะ
1: นะ
0: นะคะ
3: ค่ะ เดี๋ยวเราเบรกกัน
2: อย่าเพิ่งนะคะขอบคุณก่อนนะคะ
3: เกือบแล้วจ้า
2: อย่าเพิ่งเบรกนะคะ
3: ไปจ้าไปจ้า
2: จนกว่าเราจะได้ขอบคุณนะคะอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรค่ะ
3: โอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2เรามาต่อกับเรื่องของบีกันเนาะ
2: ค่ะ
4: พุทธทอล์กพุทธโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: บ่ายนี้แนวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 10
4: กลัวลืมนนทนน featuring Your Boy TJ เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News. EFM

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงการคลังย้ำผู้มีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเร่งใช้วงเงินต่อเดือนให้ครบ 1,000 บาทและราคาน้ำมันปรับลดลงมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงการคลังเผยมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7.59 ล้านรายพร้อมเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงินภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากไม่สามารถทบรวมเดือนถัดไปได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดณอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569โดยมีประชาชนได้รับสิทธิจำนวน26,463 รายโดยณวันที่23มิถุนายน2569ณเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1คือเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาทและส่วนที่2คือเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีก 22,427 ล้านบาททั้งนี้มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ทั้งหมดกว่า 1,100,000 รายในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 1,961 รายโดยขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วเกือบ8ล้านรายโดยคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งขอเชิญชวนผู้ที่ยังคงมีสิทธิคงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้สิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินเผยผลการประชุมกนง.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทยโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยปี2569และ2570คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 และ 1.8 ตามลำดับโดยได้แรงหนุนจากภาคส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีรวมถึงมาตรการภาครัฐและสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่คลี่คลายอย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ชะลอและค่าครองชีพสูงด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.8 และ 1.4 โดยช่วงที่เหลือของปีนี้เงินเฟ้อจะเร่งขึ้นจากต้นทุนพลังงานก่อนทยอยลดลงในปีถัดไปขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำและเงินเฟ้อคาดการระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวในกรอบเป้าหมายสำหรับภาคการเงินสินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังหดตัวต่อเนื่องและปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกเบนซินและแก๊สโซฮอลลง80สตางค์ต่อลิตรดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ตี5
5: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
2: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: พุทธ Talk พุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
5: กลับมาพุทธพุทโธพุทธเทอราพิสชั่วโมงที่2ครับ
6: ค่ะ
7: สายที่ค้างไว้นะคะเป็นสายน้องบีนะคะอายุ15ปีน้องบีอ่ะโทรมาปรึกษาพวกเราว่าเขาผิดไหมที่เหมือนคุณยายเขาไม่สบายเป็นโรคอัลไซเมอร
5: ์ครับ
7: แล้วก็คุณยายจากที่เอาพูดยังไงเป็นแบบนักพยาดีว่าเก่งมากเป็นเป็น
8: ผู้ใหญ่ที่เก่ง
7: สาวเก่งแล้วอยู่วันนึงเป็นอัลไซเมอร์เริ่มความจำหายไปเริ่มนอนติดเตียงเริ่มต้องติดเครื่องช่วยทอนูนทอนีซึ่งคุณยายเคยพูดกับน้องบีไว้ว่าเขาไม่ถ้าเขาป่วยเขาไม่อยากให้อะไรมาติดตัวเขาเขาไม่อยากมีสภาพที่เหมือนแบบว่าทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองจากที่เป็นผู้หญิงเก่งนะคะจนวันนึงก็คุณยายก็เสียไปแต่ว่าน้องบียังติดค้างในใจว่าน้องบีผิดไหมที่น้องบีรู้สึกว่าน้องบีอยากให้คุณยายแบบเหมือนไปสบายๆไม่ต้องมา
6: ทรมาน
7: ไม่ต้องมาทรมานอะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้นี้พี่เผือกก็ให้คำปรึกษาไปแล้วนะคะ
6: ค่ะ
7: โอเคเดี๋ยวรับสายต้องบีขา
9: ค่ะ
7: เดี๋ยวฟังคำปรึกษาต่อนะคะเหลือพี่เติ้ลพี่อ้อยค่ะ
5: ครับ
7: ก่อนจะไปคุยกับคุณหมอ
9: ไปที่พี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยเลยค่ะ
6: ได้ค่
9: ะ
7: คือพี่อ่ะจะค่อนข้างเหมือนน้องบีนะหมายถึงว่าพี่ก็ที่ผ่านมาก็มีคุณพ่อที่ไม่สบายเหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่เหมือนเลือกที่จะไม่อยากให้เขาทรมานเหมือนแบบในคอนเซ็ปต์เดียวกับน้องบีเลย
5: ครับ
7: เพราะฉะนั้นใจพี่มันก็เลยไม่ได้ตำหนิติเตียนน้องบีอยู่แล้วแต่ประเด็นของพี่ประเด็นสำคัญของพี่เลยพี่จะรู้สึกว่าพี่จะดูที่คุณยายน้องบีมากกว่าในกรณีนี้นี่คือเหมือนว่าคอนดิชันของท่านอ่ะป่วยมากแล้วจริงๆแล้วตัวท่านเองก็เคยเหมือนแสดงเจตจำนงกับเรื่องนี้กับน้องบีแล้วก็คนอื่นๆมาแล้วอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่น้องบีคิดมันผิดอ่
9: ะ
7: เพราะว่าพี่มองว่าน้องบีอยากให้คุณยายสบายอ่ะไม่อยากเห็นท่านทรมาน
5: อ
7: ่ะคือไม่ใช่ว่าในมุมว่าเหมือนแบบจากที่ท่านเคยเก่งเคยอะไรอย่างงี้แล้ววันนึงพอมาเจอโรคแล้วมันรับไม่ได้หรอกนะแต่พี่แค่รู้สึกว่าตัวโรคนั้นน่ะอย่างอัลไซเมอร์มันกัดกินจนเหมือนท่านไม่ได้เป็นท่านแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็จากคอนดิชันสุดท้ายที่คุณบีบอกว่าท่านแบบอยู่ ICU ต้องเจาะนั่นเจาะนู่นเจาะนี่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าท่านเห็นตัวเองท่านก็คงไม่มีความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ที่ก็เลยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่น้องบีคิดแต่มันเป็นเรื่องผิดอ่ะอย่างที่บอกพี่ว่าน้องบีอยากให้ท่านไปสบายแล้วก็ตัวท่านเองก็ไม่ได้อยากมีสภาพแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้พี่จะมองในมุมนี้ค่ะพี่ก็เลยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่บีคิดมันผิดถ้าในมุมที่ว่าคุณยายยังอยากจะมีชีวิตยังอยากจะแบบสู้เพื่อที่จะแบบมีชีวิตต่อได้อยู่กับลูกหลานอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆน้องบีจะไปตัดสินแทนท่านว่าโอ้อย่าเลยไปเถอะจะได้สบายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกว่าอย่าไปคิดแทนนะแต่ในกรณีพี่ว่าตัวคุณยายเองก็แสดงความต้องการว่าท่านก็อยากจะให้จัดการกับเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าน้องบีไม่ได้คิดผิดนะคะค่ะพี่ย้อยค่ะ
6: พี่ย้อยเคยไปอบรมชีวมิตรค่ะชีวมิตรเนี่ยเขาจะอบรมคือเขาพูดถึงเรื่องของการเขียน living will ทุกคนควรเขียน living will เอาไว้เขียนว่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆอะไรบ้างที่เราให้ทำและอะไรบ้างที่เราไม่อยากทำเพราะเขาในการอบรมดีมากนะคะอาจารย์ฉันชายเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ฉันชายซึ่งเป็นพี่ฝาแฝดกับอาจารย์ชาติ
7: ใช่
6: แล้วค่
7: ะ
6: อาจารย์เขาเคยพูดอันนึงว่าบางทีอะการยื้อให้เขาอยู่อะ คยถามเขาสักคำไหมบางทีในชีวิตเรานะถ้าเราไม่เขียน living view ไว้เลยนะตอนถึงลมหายใจสุดท้ายจะเป็นการตัดสินใจของคนอื่นทั้งหมด
7: ใช่
6: นะคะแล้วมันมีแบบทดสอบหนึ่งค่ะบีแบบทดสอบตอนที่เป็นเราถ้าตอนคุณป่วยถึงขั้นสุดท้ายแล้วคุณเลือกวิธีการไหนเราก็จะเลือกแบบคุณยายเลยอย่านะไม่เจาะคออย่ามาปั๊มหัวใจเยอะๆเจ็บนู่นนี่ต่างๆนานาเอาโอเคเก็บขึ้นมาค่ะอันต่อไปแล้วถ้าคุณเป็นญาติผู้ป่วยคุณจะตัดสินใจยังไงน้องเชื่อไหมว่ากระดาษสองแผ่นเขียนไม่เหมือนกันเลยพอเป็นญาติผู้ป่วยปั๊บเราจะพยายามทำยังไงก็ตามให้ขอแค่มีลมหายใจก็ได้
7: ให้เขาอยู่
6: เพราะนั้นอาจารย์เขาสรุปนี้ว่าที่สุดแล้วให้เขาอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อให้เรารู้สึกยายังอยู
7: ่ยังไม่จากไปไหน
6: ใช่ค่ะเพราะนั้นพี่เลยมีความเชื่ออย่างนึงว่าที่สุดแล้วคำว่า longevity ที่กลายมาเป็นคำฮิตในวันนี้ไม่ได้แปลว่ามีอายุยืนขนาดไหนแต่มันแปลว่าตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่คุณภาพชีวิตเป็นแบบไหนมากกว่าพี่ว่าวันนี้หนูไม่ผิดเลยเพราะทั้งหมดคือความรักและต่อให้หนูบอกว่าไม่เอาอ่ะให้ยายไปซะดีกว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่ไปทำให้คุณยายหยุดลมหายใจนะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของร่างกายมนุษย์ค่ะถึงขนาดว่าวันนี้เขาถึงมีคำว่าpalliative care เราไม่ได้รักษาให้มะเร็งหายแล้วค่ะเพราะคุณหมอก็จะยอมรับว่าบางทีมันไม่หายหรอกแต่หมอจะมีวิธีที่ทำให้เขามีความสบายที่สุดหมายถึงคุณภาพชีวิตยังดีมาก
7: อยู่ได้
6: จริงๆคอนเซ็ปต์ของมันคือไม่ยื้อแต่ไม่รั้งคอนเซ็ปต์มีแค่นี
3: ้
6: ไม่ต้องยื้อต่อแต่ไม่ได้รั้งขนาดที่ว่าเฮ้ยไม่เอาสิไม่ได้สินู่นนี่หรือไปเร่งไม่ใช่ค่ะทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการของร่างกายในวินาทีสุดท้ายของเขาอันหนึ่งที่พี่จะติดคือวันนี้ท่านจากไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าท่านมองลงมาท่านอยากเห็นคนที่ยังอยู่มีความสุขเพราะตอนที่ท่านยังอยู่และแข็งแรงท่านมีความสุขเต็มที่มากๆแล้วเพราะนั้นวันนี้แทนที่หนูจะนั่งร้องไห้แล้วรู้สึกว่าหนูผิดใช่ไหมหนูผิดใช่ไหมน่าจะคิดอีกมุมนึงว่ายายรู้ไหมว่ายายไอดอลหนูเลยนะวันนี้ถ้ายายมองลงมานะหนูจะทำให้ยายอย่างภูมิใจในความเป็นหลานสาวที่ได้ความเป็นยายมาเต็มที่มากเรื่องเดียวกันอยู่ที่เรามองมุมนั้นยังไงถ้าน้องมองว่ามันผิดมันผิดมันผิดแล้วถามว่าแก้อะไรได้บ้างล่ะนอกเหนือจากบั่นทอนทุกคนบั่นทอนคนที่ยังอยู่และอาจจะบั่นทอนคนที่จากไปก็ได้นะคะยายรักหนูยายอยากเห็นหนูมีความสุขหนูรักยายหนูอยากให้ยายไม่เจ็บจนเกินไปมันคือปัญหาของคนที่รักกันค่ะไม่มีอะไรผิดเลยค่ะน้องบีเนาะ
9: ขอบคุณค่ะ
6: นะคะ
7: คุณหมอค่ะ
8: คือจริงๆต้องขอบคุณสายนี้ที่โทรมานะเพราะว่าจริงๆในห้องตรวจจิตแพทย์อะครับเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่คนมาระบายดีกว่ามาขอคำคอนเฟิร์มเยอะมากเลยว่าถึงจุดหนึ่งเห็นคนที่รักแล้วเขาไม่สบายเราดูแลหรือมันเป็นระยะอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าไม่เห็นเหมือนกับคนรอบข้างในบ้านว่าคนหนึ่งต้องยื้อแต่เขารู้สึกว่าการให้เขาปล่อยไปหรือว่าอะไรเขาไม่อยากเห็นทรมานแต่ว่าไม่ได้ไปจะไปลงมือทำอะไรนะแต่ว่าใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันผิดหรือเปล่าหรือกลัวคนอื่นรอบข้างจะว่าผิดหรือเปล่าจริงๆจะมีคนรู้สึกแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแหละดังนั้นอย่างที่เล่ามาหมอคิดว่าทุกคนท่านผู้ฟังก็คงจะนึกตามออกอ่ะทั้งหมดทั้งปวงเป็นเรื่องของความรักความห่วงหรืออะไรก็ตามอันนั้นถามว่าผิดไหมก็คือยืนยันว่าความรู้สึกของมนุษย์เรานี่คือความปกติมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะหลังจากเนี้ยเราจะทำยังไงต่ออันนี้คือปัญหาถ้าเกิดว่าหนูจะอยู่ในความทุกข์และโทษตัวเองรู้สึกผิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าคุณยายรู้อ่ะเขาก็คงจะไม่อยากให้หนูรู้สึกแบบนั้นถูกไหมดังนั้นถ้าเราประสงค์ดีเรามีอะไรทุกอย่างที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราทำอะไรแทนคุณยายต่อดีกว่าว่าคุณยายก็เคยเก่งอะไรอ่
7: ะ
8: แล้วเราทำประสานทำต่อเหมือนต่อยอดจากเขาได้ไหมคิดว่าคุณยายก็ต้องภูมิใจถ้าเกิดเราทำต่อให้นะครับหรือว่าอะไรที่มันยังค้างคามันยังไม่เสร็จเนี่ยเราก็ทำต่อแทนคุณยายไประหว่างที่คุณยายเขากำลังดูแลร่างกายของตัวเองอยู
7: ่
8: นะครับอย่างที่คุณหมอกำลังดูแลร่างกายของคุณยายให้เราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราถึงแม้คุณยายบางทีอาจจะตอบสนองเราได้ไม่เหมือนเดิมอ่ะแต่การที่จะคุยกับเขาก็เขาก็ยังรับรู้ถึงการคุยของเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าความจำเขาอาจจะหายไปเร็วหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจ
6: ค่ะนะคะ
7: ยายอาจจะมองลงมาแล้วอย่างที่พี่ว่าบอกแล้วบอกว่ายายหนูเอ้ยแบบอยากให้ยายไปสบายพอยายไปสบายแล้ว
6: ทำไม
7: หน
6: ูไม่
7: สบาย
6: ใจล่ะลูก
7: ยายก็ยายหนูไม่ต้องสบายสิลูกอย่างนี
6: ้ดีใช่ไหมพอถึงวันหนึ่งเราก็จะตัดสินใจคล้ายๆยายนะแค่ทำให้ดีที่สุดในวันที่คุณยายยังรับรู้อยู่นี่คือหนูเป็นหลานที่น่ารักที่สุดแล้ว
8: ใช่
9: ทุกคนนะคะ
7: ส่งกำลังใจให้น้องบีนะคะ
8: ส่งกำลังใจให้นะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะจริงๆแล้วการพลากจากกันมันเจ็บปวดนะคะแต่ไม่มีใครไม่เจ
8: อ
6: ทุกคนจะต้องได้เจออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
8: เป็นส
6: ิ
8: ่งที่ทุกคนต้องเจอ
6: ใช่ค่ะและการเยียวยาแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เท่ากันแต่เวลาช่วยได
7: ้ค่ะนะคะระหว่างรอสายมีอันนี้มี
6: เคยตัดสินใจ
7: คุณทองชา
6: ใช่ค่ะเขาเคยตัดสินใจให้ยายผ่าตัดอาการแย่ลงต้องใส่ท่อเห็นเขาทรมานจนเราคิดอยากให้ทุกอย่างจบช่วงก่อนยายเสียฝันเห็นยายมากอดปลอบแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะไม่รู้เป็นแค่ฝันได้ไหมแต่คิดว่ายายเข้าใจและไม่อยากให้คุณเสียใจเหมือนกันอันนี้เขาส่งกำลังใจให้กับสายของน้องมาสักครู่
7: คุณมัมมี่บอกว่ามี living view ไว้เหมือนกันเลยค่ะ
6: ใช่ค่ะ
10: ผมอยากถามเรื่อง living view อะครับแล้วเขาแนะนำให้เขียนไว้ที่ไหนนะครับเขาควรเก็บไว้ไหน
6: จริงๆแล้วแต่เลยค่ะเช่นตอนนั้นอาจารย์ฉันชายเขาขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าถือไหมถ้าผมจะพูดเรื่องความตายเขาไม่ถือค่ะอาจารย์เพราะอาจารย์เขาพูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ในห้องเป็นการอบรมทั้งห้องตอนจะเสียชีวิตอยากจะเสียชีวิตแบบไหนทุกคนพูดคำเดียวกันหมดเลยค่ะว่าอยากเสียชีวิตในอ้อมกอดคนที่เรารักอาจารย์พูดเลยว่ามีใครทำได้บ้างเราล้วนอยู่ในมือของแพทย์และพยาบาลที่เราอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำยื้อจนถึงที่สุดแล้วก็กลับมาการเขียน living view เนี่ยบางคนนะคะเขียนและเก็บเอาไว้ในพื้นที่ที่มั่นใจว่าทุกคนรู
10: ้
6: เช่นตู้ใบนี้นะอยู่ข้างบนข้างในจะเขียนอะไรไว้หมดแล้วแล้วแต่บางคนจะเรียกบางคนจะบอกว่าอันนี้เป็นตู้กู้ชีวิตคือกู้ชีวิตของทุกคนตอนต่อจากนี้ไปเพราะมันจะละเอียดมากน้องเผือกเพราะบางคนยังไม่รู้เลยนะคะว่าคนที่จากไปเนี่ย
10: ใช่อันนี้สำคัญมาก
6: ฝากอะไรไว้ตรงไหนบ้าง
10: อันนี้สำคัญยุคนี้ครับ
7: น้อยนี่เขาเขียนมานี่การล้างไตเมื่อไตวายฉันต้องการหรือฉันไม่ต้องการ
6: ใช่ค่ะเขาจะมีหมดเลยเขียนเอาไว
10: ้ยุคนี้เราซื้อกองทุนเรามีหุ้นอยู่ในแอปพลิเคชันเราออมทอง
8: การชีวิต
10: พาสเวิร์ดจะเข้ายังไง
6: แล้ว living view เนี่ยบางคนเขาเขียนถึงขั้นเรื่องของการจัดงานศพด้วยนะคะเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาที่ไปเข้าโรงพยาบาลในวัยไหนก็ตามจะถือ2อย่าง1ประการ2คือ living view และทุกคนจะเคารพใน living view นี้นะคะอย่างสายเมื่อตะกี้เนี่ยพี่อ้อยเคยเจอคนหนึ่งโทรเข้ามาปรึกษาแต่จะเป็นคนอีกแบบนึงคือคุณยายบอกแล้วว่าที่สุดแล้วอย่าเจาะปรากฏถึงวันนั้นดันเจาะและที่สุดก็จากไปอยู่ดีแล้วดันรู้สึกผิดว่า
10: าย
6: ายบอกแล้วใช่ไหมอะไรอะ
10: ค
6: ่ะเพราะจริงมันทำให้เราเห็นจริงๆนะคะว่าที่สุดแล้วการเขียนไว้ก่อนเอาจริงวัยไหนก็ตามทีนะเราไม่มีโอกาสรู้ว่าวันนี้โรคภัยไข้เจ็บไม่เห็นได้ยังตามลำดับวัยเลยหรือแม้กระทั่งการเกิดอุบัติเหตุใดๆเราก็ต้องยอมรับว่ามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น
10: ใช
7: ่เดี๋ยวนี้เขามี e-living will นะคะ
6: ใช่ค่ะสามารถเขียนไว้ได้ทำในออนไลน์
7: ทำไปเสร็จออนไลน์นะคะ living will ออนไลน์
10: โอเคดีครับ
7: โอเค
10: สำคัญนะอันนี้จริงๆเราคิดไว้บ้างก็ดีนะใครจะไปรู้จะเกิดอะไรขึ้นนะ
8: สำคัญพอๆกับพินัยกรรม
10: ใช่มันคือพินัยกรรม
7: เพื่อช่วยคนข้างหลังเราอ่ะเขาไม่หูตูบตลอดเล
6: ยคือมีหลักการอันหนึ่งด้วยนะคะที่พี่อ้อยไปเรียนรู้มาที่อาจารย์เขาอบรมมาการเขียนพินัยกรรมเช่นเงินทั้งหมดพี่น้องแบ่งกันนะ
7: ยาก
6: เขาไม่เขียนแบบนี
7: ้เดี๋ยวตีกันอีก
6: เขาให้ละเอียดเลยนะคะคือจริงๆพินัยกรรมคือส่วนหนึ่งของ living view พอ living view จะพูดถึงแม้กระทั่งการจัดการเราหรือการจัดวางหลายๆอย่างแค่ขอให้เขียนอย่างละเอียดแต่อย่าบอกว่าไปแบ่งกันเองนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหา
7: ใช่
10: โอเค
6: ค่ะ
7: โอเคอ้าวสายต่อไปนะ
10: ครับ
7: คุณโตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: คุณโตค่ะเงินเดือนอยู่นานสุดกี่วันคะได้มา
6: หัว
11: เราะรอดแต่ละเดือนได้ก็
6: เก่งมากแล้วอะไรเงี้ยล่ะค่ะ
11: ครับผม
7: ก็อยู่พอถึงสิ้นเดือนละกัน
6: เ
7: บอร์สามนะ
11: ร
7: อดไปแต่ละเดือนโตอยู่เท่าไหร่คะ
11: 32ครับ
7: 32โอ้โหมีอะไรคะ
11: คือผมจะมาปรึกษาว่าจะบอกแฟนยังไงแฟนเป็นคนที่ติดเกามากๆอะครับ
10: ติด
7: เกาเกาหลีหรือเกา
10: หลังนะ
11: เป็นเกาทุกอย่างครับเกาทุกส่วนของร่างกายเลย
10: ครับโอเคติดแค่ไหนฮะ
11: ก็คือผมคบกับแฟนคนนี้มาได้3ปีนะครับผ
6: ม
11: แรกๆอ่ะประมาณ 2-3 เดือนแรกอ่ะคือเขาอ่ะก็จะชอบให้เกาแขนแล้วก็เกาปกติเนี่ยนะครับหลังๆมันก็จะเริ่มมีดีเทลแบบเกาตั้งแต่ข้อเท้าลากจนมาถึงเข่าถึงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วระยะเวลาก็คืออย่างสมมุติเวลาผมไปดูหนังที่โรงเนี้ยก็
10: ทั้งเรื่อง
11: หนังเริ่มอะครับพอหนังเริ่มก็จะเริ่มละ
10: อ้าวละ
11: แต่ในโรงหนังอะผมไม่ซีเรียสแต่พอเวลาดูหนังจบเกาเสร็จจบหนังจบอะไรเงี้ยกลับมาบ้านก็บางทีเหมือนจะมาดูที่บ้านต่อเลยมันก็จะมีมาต่ออีก
10: เออเดี๋ยวขออนุญาตถามหนังเรื่องนึงนี่เกายาวชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงคือมือเราต้องขยับไปเรื่อยๆถูกไหม
11: ช่ครับใช
10: ่โอ้ไม่ง่าย
7: แล้วเอาตา3ชั่วโมงก็กาวไปเลย3ชั่วโมงเงี้ยหรอ
11: มันก็จะมีแบบดูอย่างเน็ตดูซีรีส์กันอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันสนุกอะ6ตอนรวดเนี้ยก็ถึงเช้า
10: แล้วมันไม่ถลอกอะฮะ
8: ก็เกาแรงหรือเขาคัดไต
10: มัน
11: ผมเป็นคนที่แบบจะเกาแบบให้มันเล็บมันสัมผัสพอแต่สัมผัสนะครับแต่เขาบอกว่าเกาแรงๆก็ได้แล้วพูดว่
10: าจะเกาแรงถลอก
8: เลยเลือดมันจะสาดไหมนะ
10: เออมันถลอก
7: ดูทนายพิศาลแบบ8ตอนอย่างเงี้ย
10: ไม่แต่ว่า8ตอนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆถูกไหม
11: ส่วนใหญ่สมมติมันจะเป็นเปลี่ยนไปตอนต่อไปอะไรเงี้ยครับ
10: ตอนต่อไปเปลี่ยนจุด
7: เปลี่ยนตำแหน่ง
10: เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่ง
7: เคยเกาจนเลือดออกด้วยเหรอคะ
11: เคยมีตรงหลังนะครับบางทีเขาบอกให้เกาตรงช่องปีกเขาจะคันตรงช่องปีกผมก็เกาตรงปีกแล้วมันเหมือนไปสะกิดโดนเหมือนเป็นสิวที่หลังเลยอะไรไม่รู้
6: แต่เขาก็เป็นคนอาบน้ำปกติใช่ไหมคะ
7: เขาไม่ได้มีโรค
11: ใช่ครับ
10: ตอนนี้ผมคันตามแล้วเน
6: ี่
10: ย
6: จริงด้วยเกาแล้วอะแต่ว่าเกาเอง
10: มันคันๆตาม
7: หรือมันเป็นชาติภพที่แล้วพี่อ้อย
6: ทำไมคะอ๋อเป็น
7: เขาเป็นกองังหรือว่า
10: ไม่หรอกไม่หรอกมันประเส้นประสาทอะไรเขาเปล่า
6: คือแม่พี่ก็ยังจะไปหาสาเหตุก่อนไงเราจะได้ไปแก้ที่เหตุ
8: ใช่ใช่ต้อง
7: เขาบอกไหมว่าทำไมเหตุใดถึงชอบไอ้การกระทำแบบนี้เออมันยังไง
10: หรือว่าคันจริง
11: เหมือนป้าพ่อเขาครับเกาให้อะไรอย่างเงี้ย
6: ว้าวอาจจะรู้สึกมันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและความอบอุ่นเนี้ยเหรอคะ
10: ติด
11: ใช่ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่บางทีผมอ่ะเหนื่อยผมเหนื่อยบางทีผมเหนื่อยมาแล้วแบบว่าก็เกาให้ได้แหละแต่ว่าบางทีมันก็นานเกินไปเราอยากจะเอนลงนอนเวลาที่ผมเกาอ่ะครับคือผมต้องนั่งแล้วก็เขาก็จะเหยียดขามาพาดปุ๊บแล้วก็
10: เริ่มเกายาวแล้วยาวแล้ว
7: คนถูกเกามันสบายแต่คนเกามันก็เมื่อยเหมือนกันนะ
10: อ้าว2ชั่วโมงหนังทั้งเรื่องอ
7: ่
10: ะหนังทั้งเรื่องแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆ
11: ถ้าผมไปสะกิดไปบางวันผมไปโดนต้นขาเขาแหละอุ้ยนี่มีเออตรงนี้แหละ
10: เจอเลยเจอเลยเจอจุดคันทันทียาวเลย
6: สมมติเราใช้อุปกรณ์ในการช่วยได้ไหมคะเช่นว่าเธอไม้เกาหลังจะซื้อมาตั้ง5อันแน่เธอจัดให้ตามที่เธออยากได้เลย
11: ไม่ครับแต่ถ้าเป็นตรงหัวมันจะเป็นที่ยุ่มหัวแมวอันนั้นน่ะได้อยู่แต่บางทีก็ใช้มือเกา
10: ที่ยุ่มหัวแมวยุ่มหัวแมวยุ่มหัวแมวมันก็ทำได้แค่ตรงหัวไหม
11: ใช่ครับ
10: เออมันเลยเกาตรงอื่นไม่ค่อยได้ไงเกาน่องเกาหลังไม่ได้
7: โอ้ยนี่นานเท่าไหร่แล้วนะคะ
10: 3ปี
7: แล้ว
10: ฮะ
7: 3 ปี
10: ค่ะแล้วจะให้เราช่วยไงดีฮะ
11: อยากจะเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดให้เขาฟังครับว่าเป็นความคิดเห็นของคนอื่นมั้งเพราะว่าผมมาเคยแบบว่าเหนื่อยๆมาแล้วเราไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกร่างกายมันอยากจะนอนแล้ว
10: ไม่ได้
11: แล้วทีเนี้ยเขาก็มาให้ผมเกาแล้วทีเนี้ยร่างกายมันก็แอคทีฟคือผมมาไปถาม ChatGPT เลยว่าเนี่ยเป็นคนหลับยากด้วยแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยใช่แล้วผมก็ไปเล่าให้เขาฟังเฮ้ยเนี่ย ChatGPT บอกว่ามันทำให้เราแอคทีฟนะเขาก็กลายเป็นว่าวันถัดมาก็จะเป็นแบบกำลังจะให้ผมเกาปุ๊บแล้วเขาโอ้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเธอแอคทีฟอย่างเงี้ย
7: อ้าวเขาก็ยังวางให้นะ
10: มันก็มีบาลานซ์มีจุดกึ่งกลางของครอบครัวนะใช่ไหม
7: เขาก็ไม่ได้เอาแต่ใจใช
11: ่
7: ไหม
11: ใช่
7: แต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่เยอะอยู่ดีย
10: ังเยอะ
11: เมื่อกี้ก็ตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
10: อ๋อที่รอสายอยู่ก็เการอมาเนี่ยเการอ
11: ตอนนี้เขาไปอาบน้ำ
6: ออกไปอาบน้ำเดี๋ยวออกมาต้องเกาต่อนะคะเราจะได้แบบว่าเออค่ะคือมันปัญหาที่เราติดตรงตัวน้องแค่อะไรนะคะแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยในบางวันอย่างนี้ใช่ไหม
10: ม
6: ัน
10: เหนื่อย
7: มันไม่อยากทำ
6: มันไม่อยาก
7: บางวันมันต้องไม่
11: ใช่ไม่ไม่อยากทำคือผมมาทำบางทีทำจนครบทุกหมายถึงทุกส่วน
6: ที่เขาอยากให้เกาแล้ว
11: ทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับครบแล้วพอมันพักไปครั้งนึงผมลุกขึ้นมานั่งเพื่อจะเปลี่ยนหรือท่าทางหรืออริยบทอ่ะก็จะกลายว่ายืนขามาอีกรอบนึงก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไร
10: เริ่มใหม่วนใหม่ตั้งแต่แรก
11: ใช่ใช่วนใหม
6: ่ค่ะเคยหลับไหมคะคือเกาจนหลับอย่างเงี้ยเคยไหมหลับให้เห็นเลย
11: เกาจนหลับก็เคยมีครับเขาหลับง่ายถ้าแบบ
6: ไม่เรา
11: ผมล่ะครับ
6: ใส่ acting ลงไปซะหน่อย
10: หมายถึงว่า
6: เหนื่อยมาก
10: คามืออยู่แล้วโตหลับไปเลย
7: ไปเลยปล่อยไปเลย
11: อ๋อเขาก็จะเหมือนขยับตัวให้เรา
10: ไม่ได้หรอกทรงนี้ฮะทรงถ้าลองเกาตลอดหนังทั้งเรื่องแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้รอดยากนะครับ
6: ทรงไม่เกรงใจแล้วล่ะ
10: ใช่ครับทรง
6: เธอต้องดูแลฉันสิทำไมเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้
7: ถ้านี่แนะนำในโตให้ทุบแทนอย่างเงี้ยจะผิดไหม
10: โอ้ยโอ้โหเต้น
11: ผมเคยให้เขาเกาให้คืนแล้วก็คือแบบว่า
6: เออเราให้เขาเกาคืนอ่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีน่าสนใจ
11: แต่ว่าก็จะเป็นแบบ2นาทีเขาก็จะหยุดสองนาทีเขาก็จะหยุดแบบนิ่งๆไปเลยครับ
7: ที่ตัวเองก็ไม่ทำนะ
10: โอเค
11: ใช
10: ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปรึกษาก็คืออ
11: ยากจะให้พวกพี่ๆพูดกับเขาหน่อยว่าจะให้ทำยังไงแบบเออให้มันลดลงนิดนึงก็ได้แต่ว่าผมไม
10: ่โอเค
11: ไม่ใช่ว่า ไม่ทำเลยแต่ว่าทำได้ครับเต็มใจทำด้วยแต่ว่าก็อยากให้มันลดลงนิดนึงบ้างมีเทคนิคหรืออะไรที่จะให้พูดกับเขาว่า
10: คือจนปัญญาแล้วอยากให้เสียงของเราคือยืมมือพวกเรานั่นแหละ
11: ใช่ใช
7: ่แล้วก็แหละมั้งที่จะช่วยได้เรื่องน
10: ี้แล้วก็ให้เสียงมันไปกระตุกจิตของอีกฝ่ายที่กำลังอาบน้ำอยู่เนี่ย
7: ไปกล่อมจิต
10: กล่อมหน่อยกล่อมหน่อยโอเค
7: เดี๋ยวขอพูดก่อนก็ได้วันหนึ่งออกแฟนคุณน้องโตค่ะ
10: โอ้โหนี่เอาเลยเหรอยิงตรงเลยเหรอ
7: แม่บอกว่าแฟนก็เขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ฟังไงหนูมีแฟนที่เป็นคนน่ารักมากๆเลยน
6: ะ
7: ที่พี่ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าพี่ให้แฟนพี่เก่าให้พี่ตลอดทั้งเนี่ยตลอดดูหนัง3ชั่วโมงเนี่ยมันจะทุกพี่ขนาดไหน
10: จริง
7: เพราะฉะนั้นพี่ว่าซึ่งโตก็อยากจะทำให้หนูนะแต่ว่าบางทีมันก็จะมีวันโมเมนต์ที่เขาแบบเขาเหนื่อยหรือเขาอะไรเงี้ยก็อยากให้หนูแบบวันนั้นก็ลองเกาด้วยตัวเองดูบ้างหรือว่า
10: เกาด้วยตัวเอง
7: ใช่ได้ไหมล่ะเกาเองไง
10: ไม่ได้หรอก
7: เรามีสอง
10: คนละความรู้สึก
6: อาจจะเขารู้สึกว่านี่คือการแสดงออกซึ่งความรักอย่างหนึ่ง
7: หรือลองซื้อหมามาสักตัวไหม
10: ใช่หมาตะกุยเหรอ
7: ใช
8: ่แมว
6: แมวแมว
7: แมวแล้วก็โรยปะทงประทูอะไรไปแล้วก
6: ็ตะกุยเลยอันนั้นไม่ได้เกาเลยตะกุยเลยค่ะ
7: เพราะว่าน้องเขาก็โอเคที่เลือดไหลนะพี่อ้อย
6: โอ้ดูตาละจริง
7: ใช่ไหมหนูว่า
6: ใช่ค่ะ
7: ลองไหมเพราะว่าคืออยากให้เห็นใจน้องโตบ้างคือน้องโตเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรนะเพียงแต่ว่าอยากให้เขามีช่วงเวลาที่เขาแบบผ่อนเบาลงดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าย้ำว่าหนูมีแฟนที่น่ารักมากแล้วจริงๆแต่ว่า
6: ค่ะ
7: ช่วยเขาหน่อยเห็นใจพี่ล่ะโอเคคนต่อไปค่ะ
10: ครับใครดี
11: เป็นพี่เผือกก็ได้ครับแล้วก็ตามโดยพี่อ้อยครับ
10: ก็ในฐานะคนที่เป็นมือเกาแล้วก็ผมมาเป็นมือนวดให้กับภรรยามา10กว่าปีแล้ว
7: เออฝึกนวด
10: ผมก็ยังนับถือคุณโตนะ เพราะว่าผมไม่เคยเกานานขนาดแบบหนังเรื่องหนึ่งแน่นอน การเกาของผมมันเกาทุกคืนแหละมันเริ่มจากเกาหลังก่อนแล้วมันถึงค่อยนวดน่องนวดอะไรจังหวะเขาจะหลับไปแต่มันก็จะกินเวลาไม่นานครับสำหรับการเซสชั่นการเกาแล้วนวดของผมไม่นานเท่าคุณโตแน่นอน ถึงมันจะทุกวันก็ตามอันนี้นับถือเพราะฉะนั้นถ้าแฟนคุณโตฟังอยู่โหคนนี้หายาก
7: ใช
10: ่คือให้เกาหนังทั้งเรื่องอ่ะผมว่าในโลกนี้นับหัวได้เลยอ่ะ
6: ลงกินเนสบุ๊กนะ
10: คนที่จะยอมทำเรื่องพวกนี้พี่อ้อยผมว่าหายากนะครับ
6: ใช่ใช่
10: รวมถึงนี่มันแค่หนังเรื่องเดียวด้วยนั้นแล้วซีรีส์8ตอนเกากันทั้งวันอย่างเงี้ยหายากมา
7: มาก
10: ที่คนคนนึงจะนั่งทำอย่างซื่อสัตย์อ่ะแล้วพอจบแล้วอ่ะให้โอกาสปล่อยเขาไปเหอะการวนอีกรอบนึงท้อนะหนูอุตส่าห์ทำมาทั้งหัวจรดเท้าแล้วอ่ะอย่างน้อยรีวอร์ดให้เขาหน่อยว่าอ่ะให้พัก1ตอน1อะไรก็ยังดีอ่ะอย่าต่อทันทีเลยเถอะในฐานะมือนวดในฐานะมือเกานะเราต้องการรีวอร์ดบ้างทีนี้ถ้าฟังอยู่ได้โปรดเห็นใจผู้ชายคนนี้สักนิดนึงส่วนอาการคันเนี่ยอยากจะให้ตรวจสอบกันให้ดีว่ามันคันแบบคันจริงๆแบบคันแบบคันฟิสิกอลมันคันน่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องระบบประสาททั้งตัวมันเป็นอะไรหรือเปล่า
6: ค่ะ
10: หรือ
6: ตัวหัวร้อย
10: หรือการคันนั้นส่งผลทางสมองคือการเกาแล้วมันทำให้สารความสุขอ่ะมันหลั่งออกมาตอนเด็กๆไงคุณพ่อเกาแล้วมันอาจจะฟิลเซฟมันอาจจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสมองหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแล้วติดในพิธีกรรมเนี้ยพิธีกรรมการเกาเนี่ยโดยคุณพ่ออ่ะวันนึงที่เขามีแฟนเขาก็อยากให้แฟนเขาอ่ะเกาแต่ทีเนี้ยปริมาณมันก็ต้องตกลงกันหน่อยเราก็อยากสร้างฮอร์โมนความสุขให้เรื่อยๆนั่นแหละแต่เราเองก็ต้องมีขีดจำกัดถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ก่อนนอนอย่างน้อยขอว่าถ้ามันนอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันตื่นก็ขอเว้นหน่อยซึ่งถ้าเขาให้เว้นอ่ะโตก็อย่าไปเกรงใจก็บอกเราขอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงกลางวันหรือช่วงดูหนังเราจะใส่ให้ไม่ยั้งเลยคือถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักเดี๋ยวมันตกลงกันได้ครับ
7: พี่อ้อยค่ะ
10: พี่อ้อยครับ
6: พี่อ้อยเป็นคนสายนวด
10: พี่อ้อยเป็นมือนวด
6: ไม่พี่เป็นมือนวดแต่จริงแล้วคือก็ไม่เคยได้เยอะอะไรมากขนาดนี้เหมือนกันนะคะ
10: ค
6: ืออันนึงก่อนจะไปแก้ทางเขาอะนะคะพี่ว่าทางโตเองก่อนเวลาที่โตไม่ได้ทำอะไรตามที่เขาขอปั๊บโตเองอะรู้สึกผิด
10: ใช่
6: พอเขาบอกว่าไม่ต้องก็ได
10: ้
6: อ้าวแทนที่จะบอกเออดีจังเลยหนีไปนอนโตแบบเฮ้ย
10: รู้สึกผิดละ
6: ฉันทำอะไรผิดหน้าที่ของฉันไปหรือเปล่าคือพี่กำลังรู้สึกอย่างนี้ค่ะคือคนเป็นแฟนกันใดๆก็ตามอ่ะมันก็ต้องสื่อสารกันอยู่แล้วค่ะโตและถ้าเกิดบังเอิญว่าน้องเขาฟังอยู่นะอย่างที่บอกค่ะทุกคนได้สปอยไปเรียบร้อยว่าโตเป็นคนน่ารักมากและเวลาที่คนทำงานเหนื่อยอ่ะอ้าวถ้าเราเป็นแฟนโตอ่ะเราก็อยากให้โตได้มีโอกาสในการพักผ่อนบ้าง
10: ให
6: ้เขาได้พักบ้างอ่ะเขาทำงานนอกบ้านมาเยอะแล้วค่ะลูกเพราะนั้นในบ้านเนี่ยอะไรก็ตามที่ใส่ใจแล้วก็อ่ะเธอพักเลยนะเดี๋ยวนวดให
10: ้
6: ก็น่ารักดีเพราะการแสดงออกซึ่งความรักเพียงว่าคนเป็นผู้ให้บ้างและเป็นผู้อยากได้บ้างอยากให้และอยากได้มันก็ต้องสมดุลกันใช่ไหมคะไม่งั้นอ่ะโตจะกลายเป็นว่าฉันทำเพื่อแฟนตลอดเลยแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วอ่ะเดี๋ยววันนึงมันจะกลายเป็นว่าเราดูแลแต่เขาแล้วก็ลืมความสุขของตัวเองไปบ้างอย่างเงี้ยโตพี่ไอ้ว่านะเออมันยังต้องกลับมาสื่อสารกันอยู่ดีแต่ใดๆก็ตามความพอดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะเนาะหรือบางทีแบบถ้าเกิดว่าโตไปเกาเขาก็บอกว่าดูสิเนี่ยผิวแห้งหมดแล้ว
10: โอ้ยถลอก
6: จับไป
11: ก็สู้ครับผิวแห้งเขาก็สู
6: ้ใช่เขาสู้อีก
7: ย้อยเขาสู้เลือดไหลยังสู้เลย
6: จับไปในผิวหยาบหมดแล้วอีกหน่อยไม่กล้าจับแล้วเนี่ยบางทีคนเป็นแฟนกันอ่ะฉันอยากให้เธอภูมิใจในการได้สัมผัสฉันแต่ตอนนี้สัมผัสมากจนเหนื่อยแล้วค่ะอย่าใช้แรงงานโตมากไปเพราะตรงทำงานด้วยก็สื่อสารกันนะคะ
7: เอาละค่ะเรามาลงระดับลึกถึงจิตใจกันบ้
6: างจิตใจเลยค่ะ
7: การทำงานของสมองกันบ้างค่ะ
8: โอเคเดี๋ยวจริงๆถ้าเราที่ฟังกันมาส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงในเชิงแบบว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของคุณพ่อช่วยแบบกาวรู้สึกอุ่นใจอ่ะแต่ว่าเทฟเคสเนี้ยฟังดูแล้วมันอาจจะต้องระวังของอื่นจริงๆนะอย่างแรกก็คือปัญหาผิวหนังก่อนซึ่งจริงเราเจอคนบางคนก็ชอบเกิดการคันนะแต่ว่าอาจจะเกาเองใช่ไหมเราเจอว่าอาจจะมีตั้งแต่แบบยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเพียงแต่ผิวแห้งมากยิ่งถ้ากดพนผิวแห้งมากๆเขาก็จะพอมันคันน่ะยิ่งเกาก็
10: ยิ่งเกายิ่งมัน
8: ใช่ก็ยิ่งมันก็จะเกาไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้มีผื่นมีอะไรแต่ว่ามันผิวแห้งอะนะซึ่งอันนี้ก็จะเจอปัญหาการเกาแล้วพอแฟนเกาให้ก็ไม่ต้องเกาเองก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยก็คิดว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าถ้ามันรู้สึกดีเพราะมันหายคันน่ะอันนั้นน่ะน่าจะต้องมีเรื่องผิวหนังอยู
10: ่
8: หรือถ้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตอื่นที่เจออีกอย่างที่บ่อยเหมือนกันนะครับคือมีปัญหาเรื่องอย่างเช่นย้ำคิดย้ำทำแต่ว่าเจ้าตัวเขาจะเกาเองแต่ว่าเขาจะหยุด
7: เกาไม่ได้
8: ใช่แต่เขารู้สึกว่านี่มันสิ่งเขาไม่ได้แฮปปี้อ่ะเขาไม่ได้มีความสุข
7: เขา
8: ค
7: ิด
8: ว่
7: าตัวเองไม่ได้
8: ใช่มันเหมือนต้องย้ำคิดและย้ำทำอะไรเงี้ยก็อาจจะมีได้แต่ว่าหรือถ้าเรามาพูดถึงว่าเป็นรสนิยมความชอบอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าชอบแล้วมันรู้สึกว่าต่างทั้งสองคนเนี่ยคอนเซปต์ก่อนเรื่องบางเรื่องอ่ะเราจะแบ่งว่ารสนิยมหรือว่าจะแบ่งเป็นมันปัญหาหรือไม่ปัญหามันดูที่ว่ามันเดือดร้อนตัวเขาหรือเดือดร้อนชาวบ้านไหม
10: โอเค
8: ถ้าเกิดว่าเราแค่เกาๆกันเบาๆสัมผัสกันแบบเป็นความรู้สึก
7: ดีน่ารักน่ารัก
8: โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงก็ไม่ได้เกาจนเมื่อยมืออย่างเงี้ยนะ
7: อันนี้โอเคอ
8: ันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่คือไม่ใช่ปัญหา
7: เป
8: ็
7: นรสน
8: ิ
7: ยม
10: พี่อ้อยนวดเหมือนผมนวดอย
8: ่
10: างเงี้ยอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
8: อันนี้นี่คือปกติมากแต่ว่ามันคืออาจจะดีด้วยซ้ำทำให้เกิดการแบบสื่อสาร
7: ใ
8: กล้ชิดแต่ถ้าเกิดเกาจนเมื่อกี้ที่เป็นห่วงคือเกาจนเลือดสาดคือเกาจนเลือดออกอ่ะ
6: ระวังนะน้อง
8: อันเนี้ยมันอาจจะเกินหลายอย่างไปอย่างเช่น
10: ปวดสิว
7: การมันใช่ไหมคะ
8: เพราะว่าคุณพ่อคงไม่ได้เกาเราจนเลือดออก
6: ใช่ใช่ใช
8: ่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกาจนถึงขนาดเลือดออกเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นต้องระวังละแล้วก็เกานานเกินไปเนี่ยตอนนี้ยังสนุกกันอยู่ยังขำได้แต่ว่าถ้าความสัมพันธ์มันดำเนินไปแล้วก็มีความเหนื่อยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากๆอย่างเงี้ย
6: ค
8: ือตัวเขาเองก็อาจจะติดเชื้อจากการเกาเลือดออก
6: เพราะมันติดเล็บได้ใช่ไหม
8: ใช่ใช
6: ่เล็บเนี่ย
8: ใช่มันเล็บคนจริงๆนะเล็บของคนอื่นนะมันอาจจะมี
6: ใช่ใช
8: ่ก็ติดเชื้อได้ถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นผิวหนังอาจจะเป็นรอยเป็นแผลเป็นนี้ก็ได้ถูกไหมซึ่งอาจจะเกิดปัญหากับเขาหรือคนที่อยู่ด้วยก็อาจจะนานๆเข้าอะถ้าเกิดมันไม่ไหวมันก็อาจจะกลายเป็นแทนที่จะมีความสุขมันกลายเป็นความทุกข์นะครับดังนั้นถ้ารู้สึกว่าถ้าคุยกันฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคุยกันได้ก็พอประมาณไม่ต้องเลือดสาดนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเกิดบังคับกันจนต้องเกาหรือเกากันจนแบบเป็นแผลกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงประมาณ
7: อาจจะไปถึงเบอร์คุยกับคุณหมอได้นะคะน้องโตกับแฟนลองดูกันดีๆนะคะ
8: ถ้าห้ามตัวเองไม่ได้นะ
10: ครับ
7: สักพักไปถึงกระดูกอย่างเงี้ย
8: จนเลือดซิปอะไรเงี้ย
6: น่ากลัวเหมือนกันเนาะเอาแต่จริงๆค่ะล้างมือเนี่ยมันบางคนไม่ได้ล้างถึงเล็บนะ
8: ใช
10: ่ใช่
7: ใช่ค่ะเขาจะแค่ตรงนี้คือไม่ค่อยฟอก
8: ลืมไปว่าซอกเล็บมันมีสิ่ง
6: สำคัญอยู
8: ่ใช
6: ่เห็นไหมคะจบที่ทางกายภาพเลยค่ะ
10: ค
6: ราวนี้
10: ครับ
6: เออแล้วโต
7: หวังว่าจะช่วยน้องโตได้นะคะ
6: ค่ะ
11: ผมขอบคุณพี่ๆแล้วคุณหมอมากๆนะครับผม
8: ขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
10: ครับ
6: ค่ะ
7: โอเคเบรกนะคะ
5: เบรกสักครู่เนาะ
7: เบรกหน้าเดี๋ยวอย่าลืมนะคะใครอยากถามเลยคุณหมอ
3: ครับ
7: ตอบสดสดตอบทุกข้อที่ทีมงานเลือกมาภายในทันเวลาของเรานะคะ
6: ค่ะค่ะ
0: พุทธ Talk พุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
13: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
3: กินนอกสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
6: โอเค
7: โอเคค่ะ
6: ก่อนที่จะเข้าช่วง Q&A นะครับ
8: ยังไงคะ
6: มา PR คานิว่ากันหน่อยสำหรับทาสแมวทั้งหลายรวมถึงทาสน้องหมาด้วย
8: ค่ะ
7: ค่ะ
6: เขาบอกว่าหมาแมวเนี่ยไม่สนว่าเราจะเป็นใครเพราะยังไงเขาก็รัก
7: ค่ะ
6: ไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะซื่อสัตย์ต่อแฟนเราหรือไม่แต่หมากับแมวเขารักเราอยู่แล้ว
8: เขาไม่มาฟิลเตอร์อันนี้ถูกไหม
6: ใช่ใช่สัมผัสไม่ได้ตรงนี
7: ้
6: มาดูแลความรักที่ดีแบบนี้ด้วยคานิว่ากันดีกว่าครับเพราะว่าเราตั้งใจคิดค้นทุกสูตรนะครับให้เป็นมากกว่าแค่ความอร่อยฮ
8: ะ
6: แต่ยังต้องช่วยดูแลให้เขาได้อยู่กับคุณไปนานๆด้วยด้วยคานิว่าฟิวชั่นครับมิติใหม่ของอาหารแมวผสานคุณประโยชน์ครบถ้วนทุกการดูแลครับพิเศษมาพร้อมคานิว่าบูสเตอร์นะครับสูตรพิเศษเฉพาะคานิว่าครับผลิตจากเนื้อสัตว์ขออภัยนะครับผลิตจากเนื้อสัตว์ผักและผลไม้แท้ครับสารอาหารอัดแน่นมี 3P Biotic นะครับก็คือมีทั้งพรีทั้งโปรทั้งโพสต์ไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ครับเพื่อการดูดซึมที่ดีแล้วก็ขออภัยครับ
8: ไม่เป็นไรค่ะเพื่อ
6: ครับเนี่ยฮะผมต้องการสร้าง
8: คานิว่าไง
6: ใช่ผมต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงกว่านี้นะฮะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: มีนอน GMO ครับใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารนะครับช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังครับบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: จ้าและ
6: ว
8: ัน
6: น
8: ี
6: ้ครับ
9: มาแล้วครับ
8: มาแล้วมาแล้ว
6: คานิว่าใจดีครับแจกให้ผู้โทรเรียนกันอีกแล้วครับสำหรับอาหารแมวคานิว่าฟิวชั่นแคทฟู้ดขนาด1กิโลกรัม
8: โอ้
6: แล้วก็คานิว่าเพชโบครับรางวัลละ1สูตรคละสูตรนะครับทั้งหมด10รางวัลครับ
7: ม
6: ี3สูตรความอร่อยที่เราจะคละให้ด้วยกันก็คือสูตรมัลติวิตามินครับบวกวิตามินบูสเตอร์อันนี้ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทนะครับสูตรอิมมูนิตี้จะเพิ่มอิมมูนิตี้บูสเตอร์ครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสูตรบิวตี้ครับจะบวกโอเมก้าบูสเตอร์ครับช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังครับ
8: อยากกินบิวตี
6: ้อ่
8: ะ
6: เปิดให้เต้นลองชิมหน่อย
7: ที่คอยเช็คเส้นขนเลยแหละ
6: ง่ายๆก็ส่งรูปน้องแมวของคุณมาในอินบ็อกซ์ของเรานะครับที่ EFMStation ครับ
8: 10รางวัลนะจ๊ะรอคุณอยู่รีบส่งให้เยอะๆนะ
7: ค่ะ
10: ชามสวยเน
7: า
10: ะ
7: น่า
10: สวย
6: ส่งรูปแมวมาเยอะๆนะ
7: ใช่เลยค่ะ
8: โอเคได้เวลาค่ะตอบคำถามที่ชาวพุทธพุทโธส่งมาในไลฟ์ในช่องแชทของเรานะคะ
7: ค่ะ
8: เอาคนแรกเลยเนาะอันนี้อยากให้คุณหมอตอบแบบแรงๆมากๆเลยอะค
7: ่
8: ะ
7: เอ๊ะอันนี้เขาวงเล็บมาเหรอคะไม่ใช่
8: ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีกับเสียงในหัวจากน้องแก้วพระราม2นะคะ พี่คะหนูหน้าตาดีขนาดนี้แต่ยังไม่มีแฟนหนูควรโทษดวงหรือว่าโทษผู้ชายคะ
3: ควรโทษอยู่2 อย่างต้องโทษหน้าตาดีเพราะหน้าตาดีชวนคนไม่กล้าเข้ามาจีบถูกไหมเพราะว่าข้อมูลเขาให้มาแบบนี้ก็แสดงว่าดีจนคนอื่นกลัว
8: อาจจะดีเกินไป
3: ใช่คนก็ไม่กล้าเอื้อมไงดอกฟ้าใช่ไหมก็ไม่กล้าเอื้อม
8: เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้หน้าเราลงมาหน่อยเหรอคะ
3: ก็ได้
7: ไงคะลดให้มาต่ำลงมานิดนึงอย่างเงี้ย
8: แล้วสเกลความสวยลงมาหน่อย
3: ก็อยู่กับความสวยของเราต่อไปเดี๋ยววันนึงมันก็จะมีคนที่เหมือนว่าสินเสมอกันหน้าตาดีเสมอกันมาใช่ไหมอ
7: ี
3: กอันนึงก็อาจจะโทษบุญจริงๆต้องบอกงี้บางคนไม่มีแฟนคือเป็นบุญนะการมีก็อาจจะเป็นทุกข์ก็ได้ไม่อาจจะไม่ได้ดีไง
8: จริงคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะพยายามปกป้องปัดของไม่ดีอยู่ยังไม่ให้เข้ามาเจอเรา
3: ใช่ชีวิตนี้เราควรจะเป็นส่วนไปทั้งชีวิตก็ได
7: ้คอยปัดอยู
3: ่คอยปัดอยู่
6: เขาปัดป้องให้เราอยู่
8: มองในมุมนางเอกนะลูกสนใจต่อไปนะคะคุณแก้วรำสองนะคะ
6: ครับ
8: ใช่อันนี้เป็นเทรนเลย
6: วันนี้ดีจัง
8: ใช่สกุชชี่ช่วยคลายเครียดได้จริงไหมคะคือซื้อมาบีบเล่นๆแล้วก็ยังไม่หายเครียดเท่าไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนเผื่อคนไม่รู้จักสกุชชี
6: ่ครับ
8: มันเป็นของเล่นที่ตอนนี้มันกลับมาดังฮอตอีก
7: มันฮิตมากตอนนี
8: ้มันเป็นของนิ่มๆที่เราบีบปุ๊บมันจะไปตามรูปมือเราใช่ไหมคะแล้วมันก็จะคลายตัว
7: ค่ะ
8: ซึ่งรุ่นที่เขาบอกหมายถึงว่ามันจะเป็นรุ่นที่ยิ่งแพงมายิ่งหนีบใช่ป่ะคุณหมอแล้ว
7: มันจะ
8: ฟูช้าจะค่อยๆซึ่งหลายคนอาจจะชอบเราระยะเวลาที่มันฟูช้าเพราะว่าเขาจะได้ฮิวใจแต่ว่าน้องคนนี้ก็บอกว่ามันฮิวจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
6: เออมันมีวิจัยไหมเนี่ยฮะ
3: จริงจริงมันต้องมีเหมือนมีหลายบทความดีกว่า
7: ค
3: ือเขาบอกว่าจริงๆการที่เราบีบอย่างเงี้ยมันเกิดหลายอย่างนะมันเกิดการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดของมือแล้วมันก็เหมือนได้เราอยู่กับตัวเองเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยไอ้นั่นก็วุ่นไอ้นี่ก็วุ่นเดี๋ยวคนนั้นคนนี้โทรมาการที่เราได้บีบเนี่ยมันเราทำให้เราดึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่มือเรามันเพิ่มสมาธิอย่างเงี้ย
8: ใช่ไหม
3: ใช่มันก็เ

0: วย
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าใช้พระมาลัยมันก็โอเคแต่ถ้าบีบแบบคลายเครียดแค้นอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะเขาอาจจะช่วยระบายความโกรธแค้นและความกดดัน
0: จริงๆก็ได้ใช่
1: ค่ะเป็นประโยชน์ค่ะน้องพี่ว่าเป็นประโยชน์อยู่นะ
2: จริงซูกุชินี่ฮิตตั้งแต่แบบลูกผมเด็กๆมากๆก็เคยฮิตมาละลอกอีกแล้ว
3: ตอนนี้มันกลับมาฮิตในหมู่แบบว่าคนทำงานด้วย
2: ตอนนี้คนโตๆ
3: ตอนนี้สัมเพ็งก็คือร้านระเบิด
2: เรียงจ้ะ
3: ใช่
1: จริงเยอะมาก
0: จริงๆนั้นเป็นคนทำงานบางทีก็อยากจะบีบหัวหน้าบีบไปได้ใช่ไหมบีบอันนี้แทนก็ช่วยได้นะ
3: เอาให้มันปูดเอาให้มันคำถามต่อไปนะคะให้เงินเดือน18,000ถึง 25,000 นะคะคุณสมบัติคือเข้าสายเลิก5ทุ่มทำงาน6วันขอคนภาษาอังกฤษดีหุ่นดีหน้าตาดีอายุไม่เกิน30ปีเป็นพี่ๆจะไปทำกันไหมคะอันนี้จำได้พี่หอมนางรับสมัครคนทำงานรีเซพชันที่ร้านนาง
2: แบบนี้เลยเหรอ
3: แล้วนางประกาศแบบนี
2: ้เป็นผมไม่ไปนะ เป็นผมไม่ไปนะใช้คำนี้พูดตรง
3: ไม่ไปเพราะว่าพี่หอมรับสมัครหรือไม่ไปเพราะคุณสมบัตินี้
2: คุณสมบัตินี้ผมติดตรงคำว่าหุ่นดีหน้าตาดีอ่
1: ะ
2: มันดูลับๆล่อๆแล้ว
3: ไม่เพราะว่าเป็นรีเซ็ปช
2: ั่นทำไมไม่ใช้คำว่าเป็นมีบุคลิกที่ดี
1: พอหุ่นดีหน้าตาดีปั๊บมัน
2: ใช้คำนี้นะเกลียด
0: อาจจะเป็นการสื่อสาร
2: หอม
0: วิธีสื่อสาร
3: พี่หอมไงเดินออกใช่ไหม
2: เนี่ย
3: เดินนั่งออกใช่ไหม
2: กิจการอะไรก็ตามที่รันโดยต้นหอมอ่ะมันจะมีอะไรแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นเสมอเลยฮะ
1: แต่เขาบอก
2: เขาใช้คำนี้จริงๆหรอ
3: ใช่ใช้คำนี้
2: หุ่นดีหน้าตาดีอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช้คำนี้เพราะว่าแต่ก็คงคิดว่ารีเซพชันหน้าร้านไงที่จะต้องพูด
2: เข้าใจใช้คำว่ามีบุคลิกภาพที่ดีต้อนรับแขกได้ดีเน
0: า
2: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปก็ระวังไว้นิดนึง
2: ระวังเ
1: ออพอเป็นต้นหอมก็ต้นหอมพยายามออกมาบอกว่าทำไมต้องคิดว่าฉันต้องทำอะไรที่มันเป็นสีเทาหรือดำนะ
2: ดูภาษาที่ใช้ฮะมันบ่งบอกอยู่ว่ามันเทาฮะโ
3: อ้มันจะไปทำพี่บอกไปทำแล้วหนึ่ง
2: คือถ้าไม่ได้รู้ว่ามาจากต้นหอมก็ไม่ไปแต่ถ้าพอรู้ว่ามันเป็นกิจการที่เรารู้ที่มาที่ไปไงเป็นของเพื่อนก็ค่อยโทรไปบอกเพื่อนว่ามึงใช้คำอื่น
1: อ๋อค่ะที่แบบไม่ไปค่ะอายุเกินเราไม่ได้แร่ตาดีขนาดนั้นด้วยค่ะอังกฤษก็ต้องพยายามฝึกอยู
3: ่แม่เรามีหลายคนมาที่ติดว่าหน้าตาไม่ดีค่ะไปไม่ได้แล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เผือกบอกอะถ้าพี่หอมใช้คำว่าบุคลิกดีอะ
2: บุคลิกภาพดี
3: ใช่ใช่คนก็จะสามารถมันจะโอเคกว่าที่แบบมันก็คนก็จะ
0: ใช่ใช
2: ่ไหมล่ะ
1: กว้างขึ้น
3: ใช
0: ่มันล้อแหลมไปหน่อย
2: ล้อแหลม
0: ล้อแหลม
2: ดูระแวงอะเอาไปทำอะไรเนี่ย
3: เดี๋ยวพูดหน้านางมาบอกนาง
2: บอ
3: กถ้านางจะไม่ได้นะโอเค
1: ค่ะ
3: อันนี้ใน
0: คนที่ชอบถอนผมตัวเองจนเป็นแหว่งๆเนี่ยเป็นที่โคติโรเมเนียหรือเปล่าคือที่โรคที่โคเมเนียคือโรคชอบดึงผม
1: ค
0: ่ะคือเวลาที่ว่างๆเนี่ยบางคนก็จะแบบชอบแบบดึงผมตัวเองเล่นนะ
3: เพื่อนหนูเป็น
0: ใช่ไหม
3: ด
0: ึ
3: งอย่างเงี้ย
2: แล้วดึงจนแหว่งเลย
0: ไม่จนแหว่ง
2: เหรอถ้าเป็นโรคนี้คือจะดึงจนแบบอาจจะเกิดอันแหว่งเลย
0: คือการดึงเนี่ยบางทีของคนที่เป็นโรคนี้มันเป็นโรคทางจิตเวชอันนึงซึ่งเจอค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็จะดึงเนี่ยบางคนดึงผมดึงขนคิ้วบางทีดึงหนวดดึง
2: คนดึงหนวด
0: กาย
2: ผมดึงหนวดเกี่ยวไหม
0: ก็บางคนถ้าหยุดคือบอกถ้าดึงแบบนิดหน่อย
2: อาจจะดึงนิดหน่อย
0: ย
2: ัง
0: ไม่ได้เรียกขนาด
2: รู้เวลารู้เวลา
0: แต่ถ้าเกิดแบบมันถ้าไม่ดึงแล้วมันจะทรมานมันจะโรคนี้คือถ้าไม่ดึงจะทรมานมันจะว้าวุ่นใจจะอึดอัดใจมากๆจะต้องไปดึงพอดึงแล้วโล่งก็จะดึงอีกถ้าไม่ดึงมันจะคันไปหมดอย่างเงี้ยก็ดึงไปเรื่อยจนมันแหว่ง
2: ค
0: ือพอเป็นแหว่งเนี้ยก็เป็นสัญญาณแล้วว่าการดึงเนี้ยมันไม่โอเคผิดปกติถามว่าดึงหนวดบางคนมีไหมบางคนก็จะแหว่งเป็นหย่อมอย่างเงี้ยก็มีปัญหา
2: ผมจะดึงเป็นเวลาว่างๆขับรถผมจะมีแนบสแตนบายไว้
1: แล้วมันหนึบหนึบเจ็บเจ
2: ็บก็ดึง
3: อันนั้นมันเพลินนะมั้ง
0: แต่ถ้าดึงเพราะว่าเราจะจัดรูปอยู่แล้วเงี้ยไม่เป็นไรแต่อันนี้คือดึงแบบไม่มีสาเหตุมันก็เราถ้ารู้สึกอึดอัดใจมากๆถ้าไม่ดึงอย่างเงี้ยอาจจะเข้าข่ายก็ต้องไปหาคุณหมอ
3: ต้องพบแพทย์นะคะ
0: ใช่ใช่เพราะบางคนเป็นเหรียญเลยอ่ะมัน
3: แบบว่าหายไปเลยแต่ว่า
0: ใช่ใช่
3: มันเจ็บนะดึงผมออกจากผม
1: ใช่ใช่
0: ใช
2: ่ถ้าคนที่ดึงตลอดเวลาแบบนั้นเขาคงก้าวข้ามผ่านความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้ง
0: ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันโล่งใจ
3: ลองดูนะคะคำถามนี้จากคุณ Express นะคะพี่หมอคะช่วงนี้หมดไฟในการทำงานมากเลยเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงเปลี่ยนผ่านเป็นอินเทิร์นใหม่มันเหนื่อยมากขอกำลังใจค
0: ่
3: ะ
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเพราะว่าจริงๆงานในสมัยนี้อย่างที่พี่อ้อยบอกอะทุกอย่างโลกมันไปเร็วมาก
1: จริง
0: ความคาดหวังมันก็เยอะมากทั้งตัวเราตัวเขาตัวองค์กรอย่างเงี้ยขนาดป้าข้างบ้านยังคาดหวังในตัวเราเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหมอย่างสายตอนแรกอ่ะป้าข้างบ้านมาจากไหนไม่ร
1: ู้ทำไมเธอนอนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปหางานเห็นไหมคะ
0: เนี่ยมันความคาดหวังมันมาสารทิศสารทางมันอันนั้นเราจะรู้สึกเหนื่อยอ่ะมันอาจจะเป็นความเป็นส่วนหนึ่งความปกติของเราในคนปัจจุบันเนาะอันนั้นแต่ว่าตอนเนี้ย ก็ต้องบอกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเหนื่อยเนี่ยต้องพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะแต่เป็นกำลัง

0: ใจให้ทุกคนละกันนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้เหนื่อยจริงแต่เมื่อเรารู้ว่าเหนื่อยแล้วต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากได้กำลังใจคนอื่นแต่เราลืมให้กำลังใจตัวเองต้องชมตัวเองว่าวันนี้เราทำได้ดีแล้วนะถึงแม้ว่ามันเหนื่อยหมดไฟแต่เรายังรู้ตัวนะเรารู้เท่าทันอารมณ์เพราะบางคนไม่รู้เท่าทันอารมณ์งั้นรู้เท่าทันอารมณ์เราก็พักแล้วก็ถ้ารู้สึกพักไม่หายเหนื่อยอาจจะต้องรู้ว่าเหนื่อยมันไม่เกิดจากการพักหรือมันเหนื่อยจากเรื่องอะไรหาสาเหตุนะคร
1: ับ คุณวินนาค่ะทำไมการเลิกงานตรงเวลาแล้วเรารู้สึกผิดทุกครั้งเลยทั้งที่เราก็ทำงานเสร็จหมดแล้ว
0: จริงๆมันมีหลายสาเหตุแต่ว่าจริงๆที่เราเจอบ่อยๆคือคนที่มีมโนธรรมคุณธรรมสูงๆอ่ะสูงมากๆนี่เป็นปัญหานะหลายๆคนต้องบอกว่าต้องเลี้ยงลูกต้องแบบให้มันสูงๆเว่อร์ไว้ก่อนจริงๆสูงมากๆเนี่ยก็เกิดปัญหาอะไรที่มันไม่พอดีอ่
1: ะ
0: บางคนที่แบบมโนธรรมคุณธรรมสูงมากซึมเศร้าง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะรู้สึกผิดกับหลายๆอย่างมากทั้งที่มันไม่ควรจะผิดแต่เขามันความคาดหวังเขาสูงมากหรืออะไรมันสูงเงินไปมันก็จะรู้สึกแย่อย่างกรณีแบบนี้ถ้าออกจากงานแบบจะแบบเลิกงานตามเวลายังรู้สึกแย่เลยเพราะว่ากลัวจะไม่ดีพอหรือเปล่า
1: เพราะว่าคนอื่นเขายังนั่นกันอยู่ดิทำไมเราออกแล้วล
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันนี้อาจจะส่วนหนึ่งถ้าเป็นเพราะเราเองคนอื่นไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยอาจจะต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆว่าจริงๆตอนนี้เรากดดันตัวเองไหมหรือเราคาดหวังเกินไปหรือเปล่าเพราะมันกลายเป็นทุกข์
2: อ
0: ะไรที่มันเกินพอดีมันไม่ใช่เรื่องดีเนาะหรือมันอาจจะเราอาจจะไม่รู้สึกแย่แต่ว่าคนอื่นกดดันให้เรารู้สึกแย่อันนี้ก็อาจจะต้องดูเป็น culture องค์กร
1: อ๋ออันนั้นก็อยู่ที่องค์กรแล้วว่าเราก็อาจจะไม่เหมาะกับองค์กรนั้นปะคะ
0: ใช่ก็อาจจะลองดูวิธีว่าเราจะเอาตัวรอดจากองค์กรนั้นยังไงเน้นสื่อสารเน้นการปรับตัวไป
3: จริงๆว่าจริงวัฒนธรรมองค์กรน่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า
0: บังคับให้เราสึกผิด
3: บังคับรู้สึกผิดแต่จริงๆแล้วตอนนี้วัฒนธรรมองค์กรก็เปลี่ยนนะคะ
2: เปลี่ยนแล้ว
3: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครก็ตามทำ OT เยอะๆมันอาจจะไม่ได้แปลว่าขยัน
1: แต่แปลว่า
3: บริหารงานไม่เป็น
0: ใช่เป็นสัญญาณว่าอาจจะเกิดปัญหากับตำแหน่งนั้นแล้วแหละ
3: ใช
2: ่ครับ
3: คุณควรทำงานในเวลาที่กำหนด
0: ใช่ให้เสร็จ
3: เพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นการทำให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรนะคะ
0: ใช่
3: เช่นเอาเธอยังใช้ไฟอยู่อีก
1: หรือคุณจัดการงานไม่ดี
3: ใช่ค่ะตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ด้วยนะว่าถ้าเกิดคุณทำตามเวลาได้แล้วงานเสร็จด้วยนะ
0: อัน
3: นี้เขาเรียกคนทำงานคุณภาพ
0: ใช่นะดีที่สุด
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งหนูว่ายุคนี้
3: เป็นแบบนี้นะ
1: ต้องทำงานเวลานะคะ
3: ค่ะ
1: คำถามสุดท้ายจากคุณแบล็กบันนี่นะคะ
2: ครับ
1: เวลาว่างๆหนูชอบตัดเล็บขบหนูมีเยอะให้มันได้ว่างตัดขนาดนั้นได้หรอ
2: จมูกเล็บอย่างเงี้ยหรอ
1: เขาบอกเล็บขบอ่ะถ้าไม่มีให้ตัดก็จะไปดูคลิปสั้นตัดเล็บขบแทนค่ะ
0: อ่ะจริงๆต้องบอกว่ามีคนชอบดูอย่างเงี้ยนะ
2: พวกเนี้ยพวกบีบ
0: สิวอย่างเงี้ย
2: คลิปรู
0: ใช่บางทีมันมีการศึกษาด้วยนะเขาก็จะบอกว่าจริงๆการดูพวกนี้ทำไมบางคนติดมันชอบดูบีบสิวหรือทั่วอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันทำแล้วเราจะรู้สึกโล่งใจใช่เพราะว่าอย่างเล็บขบมันทรมานใช่ไหมแล้วมันก็กว่าจะออกได้มันก็ต้องแบบลุ้นน่ะมันมีความลุ้นแล้วพอเอาออกได้ถึงแม้ไม่ใช่ของเรามันก็จะโล่ง
3: เป็นมิชชันที่แบบ
0: เป็นมิชชัน
3: เอาออกได้แล้ว
0: ใช่หรือบางคนแบบดึงถอนขนหรือดึงแบบเห็นดูบีบสิวอย่างเงี้ยโล่งมันเหมือนเป็นการผ่อนคลาย
1: แสดงว่าเขามีปมข้างในหรือเปล่าคุณหมอ
0: มันอาจจะเหมือนก็เป็นเหมือนได้ลุ้นไปด้วยอย่างเงี้ยแต่ก็เจอในคนปกติก็ได้แต่ถ้าเราเป็นมีเล็บขบเนี้ยตัดเล็บขบออกให้เราตัดอย่างปลอดภัยให้มันสะอาดเนี้ยเราก็ดีเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าไปไล่ตัดเล็บขบชาวบ้านเนี้ยไม่ได้
1: ทีมงานจะพยายามอย่าเปิดคลิปนะคะดิฉันเกลียดอะไรแบบนี้มาก
3: จริงจริงจริง
1: คนชอบแต่ไม่ใช่ทุกคนนะ
2: โอเค
1: ประมาณนี้ที่คุณหมอมาสำหรับวันนี้นะคะฝากให้คุณหมอฝากอะไรก่อนไหมเหมือนเดิม
2: ครับผม
1: มีอะไรจะฝากไหม
0: วันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าวันนี้หลายสายครับจริงๆมันสุขภาพจิตมันใกล้ตัวมากนะแล้วก็จริงๆบางครั้งเนี่ยความรู้สึกผิดอ่ะมันแอตแทกเราโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยมากการที่ความรู้สึกผิดมันอาจจะมาสะท้อนว่าจริงๆคุณธรรมมโนธรรมเราก็สูงอ่ะแต่บางทีถ้าเราไม่ทันระวังตัวบางทีของดีเราอาจจะกลายเป็นโทษที่ทำให้เรารู้สึกผิดเกินความจำเป็นไปนะครับบางครั้งถ้าเรามีปัญหาจะต้องระบายคนรอบข้างเราก็อาจจะต้องเวอร์ลิฟายกับคนที่เราเชื่อถือได้ว่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือยังหรือบางทีอันนี้ความรู้สึกผิดมันเกินเบอร์ไปหรือเปล่า
2: ครับผม
1: โอเค
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: คุณเทอราปิสต์นะคะ
2: ขอบ
1: คุณพี่อ้อยที่มาแทน
3: ยินดี
2: ขอบคุณครับขอบคุณพี่อ้อยครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ฝากด้วยสำหรับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานตอนนี้ออนแอร์แล้วนะครับส่วนท็อปปิกของเราอยากรู้จังเงินเดือนคุณอยู่นานสุดกี่วันก็สูงสุดต้นเดือนก็หมดแล้วฮะ
1: ดังคาดค่ะ
2: ครับ
3: เงินเดือนออกจากมือ
1: ใช่
2: ครับ
1: รองลงมานะคะหมดช่วงกลางเดือน
2: ครับ
3: ค่ะ
1: แล้วก็พอถึงสิ้นเดือนนะคะ 21%
2: ครับผม
1: ส่วนชิวๆหมดแล้วยังเหลือเก็บอีกนะคะ 20% ค่ะ
2: บริหารเก่งมาก
0: เก่งมาก
1: ใช่ าสุกนี้นะคะพุทธพุทธัวเราไปเจอกันพี่เติ้ลพี่หอมพี่เผือกที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะ
2: ครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงบอกว่าเป็นเจน Y ต้องเจอหัวหน้าเจน X กับลูกน้องเจน C ทำงานไม่ถูกเลยแนะนำให้ชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานฮะ
1: เข้าทางเลย
2: เขาพูดเรื่องนี้เลยแบบเต็มๆครับ
3: ค่ะ
2: เข้าไปดูได้นะครับทางช่องวันแล้วก็แอปวันดีครับ
1: แล้วก็ฝากด้วยนะโรงเรียนไหนอยากให้เราไปพุทธพุทธัวนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ลูกค้าเขารออยู่นะคะส่งมากันได้เยอะๆนะคะ
2: เปิดรับทางนี้ได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ okay. เดี๋ยวเราจะได้จัดทริปไปนะจ๊ะ
2: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
3: ค่ะ
1: แล้วเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรค่ะ
3: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ไปแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะกับ
2: พุทโธ
3: พุทโธ
1: และฟู้ดเทอราปิสต์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
7: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
8: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
9: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
10: ภูเขา
9: ภูเขา
4: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
7: อยากให้ไปด้วยกัน
10: โอ้
11: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
10: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
4: หวานหวานเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
12: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
13: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมพนุษย์วันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรจะยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
15: ก็ติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับทัพหงแดงล็อกเป้าปีกทีมชาติไอวอรี่โคสต์วัย19ปีหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพโดยหวังจะมาทดแทนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในการโบกมือลาตินแอนฟิลด์ไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลตัวเป็นข่าวทุ่มเงินกว่า86ล้านปอนด์ให้ไลป์ซิกพิจารณาปล่อยตัวดิโอมองเด้ย้ายมาเล่นในทินแอนฟิลด์แต่โดนปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีเนื่องจากต้นสังกัดของนักเตะต้องการค่าตัวประมาณ112ล้านปอนด์ด้วยซาฮาเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดน่าจะกระโดดเข้าร่วมล่าตัวดิโอมองเด้เพราะหากได้นักเตะมาร่วมทีมจะทำให้แมนยูไนเต็ดมีเกมรุกที่อันตรายมากยิ่งขึ้นโดยปีกสไตล์แบบนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบันโดยเมื่อคุณมีทั้งความมั่นใจและเล่นง่ายๆกล้าลากเลื้อยกล้าจ่ายบอลมีความแข็งแกร่งทางร่างกายและกล้าเผชิญหน้ากับคู่แข่งผมชอบนักเตะแบบนี้มากสไตล์การเล่นแบบนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผมคิดว่าดิโอมองเด้ทำผลงานได้ดีมากในเกมแรกศึกฟุตบอลโลกและตลอด1ปีที่อยู่กับไลซิกส์เขาก็พัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมผมดีใจที่ได้เห็นเส้นทางอาชีพแบบนี้เพราะมันไม่ง่ายเลยที่เขาจะเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกาก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในวันนี้ผมคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับเดียวกับลามินยามาลและนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
14: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
6: EFM Playlist Non-Stop
17: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันพุธอย่าลืมคุยกับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังให้ใจแล้วบอกตัวเองว่าเก่งมากแล้วนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอร์อีไอเรพอดีจะคิดเรอร์อีไอเรลงตัวยังจะคิดเรอร์อีไอเรพิเศษยังจะคิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรอีไอเรพอดีจะคิดเรอีไอเรลงตัวยังจะคิดเรอีไอเรพิเศษยังจะคิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
4: พุทธทอล์คพุทธโธ
5: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
6: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลิกมือ
8: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับทอตแนมฮอสเปอร์ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังเดินหน้าเสริมทัพไม่หยุดล่าสุดกระชากมาคาร์แรดฟอร์ดหัวหอกเด็กสร้างของแมนยูไนเต็ดไปล่าตะข่ายยังถิ่นทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมด้วยสเปอร์กำลังเดินหน้ายกเครื่องทีมครั้งใหญ่หลังต้องดิ้นรนหนีตกชั้นมา2ฤดูกาลติดต่อกันโดยคว้าแข้งใหม่มาร่วมทีมแล้ว3รายคือแอนดี้โรเบอร์สันมาร์กอสเซเนซีที่ย้ายมาแบบไร้ค่าตัวจากลิเวอร์พูลและบอร์นเมาส์รวมทั้งยานพอลฟาแฮกเกอร์ที่ย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์นอกจากนี้ไก่เดย์ทองกำลังพยายามจีบซานโดรโตนาลีห้องเครื่องทีมชาติอิตาลีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกด้วยโดยยื่นข้อเสนอไปแล้ว8ล้านปอนด์แต่โดนซาลิกาดงปฏิเสธกลับมาล่าสุดมิเรอร์สื่อของอังกฤษรายงานว่าสเปอร์หันมาให้ความสนใจแรชฟอร์ดอีกรายหลังเจ้าตัวแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ต้องการกลับไปค้าแข้งอย่างโอทราฟอร์ดแม้บาซ่าจะไม่ยอมจ่ายเงิน26ล้านปอนด์ซื้อตัวไปร่วมทัพหลังหมดสัญญายืมตัวก็ตามแต่ทว่าปัญหาคือสเปอร์ไม่ต้องการจ่ายค่าตัวของแรชฟอร์ดสูงถึง40ล้านปอนด์ตามที่แมนยูตั้งไว้โดยหวังจะลองอย่างเชิงแมนยูไนเต็ดด้วยการยื่นข้อเสนอที่มีตัวเลขต่ำกว่านั้นให้พิจารณากระนั้นโอกาสที่สเปอร์จะสมหวังมีไม่มากนักเพราะแรชฟอร์ดต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้โชว์ฝีเท้าในฟุตบอลสโมสรยุโรปอีกทั้งยังหวังที่จะค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปหรือย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกที่ให้ความสนใจเขาอยู่เช่นกันหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ล้า
11: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าลืมมอบความรักให้กับตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองมากพอสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิต
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับ Stan Fatek อดีตแชมป์โลกวัน 3 กติกาพร้อมหวนชกมวยไทยในรอบ 6 ปีโดยขอโชว์สยบแกร่งซินเทียฟลอเรสจาก Max เพื่อเรียกความมั่นใจคืนโดยทั้งคู่จะดวลภายใต้กติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวทในรายการใหญ่ไตรมาส 2 ของปีที่ The Inner Circle 20วันที่26มิถุนายนณสนามมวยเวทีลุมพินีถ่ายทอดสด Sportsmashik Live.1 FC ตั้งแต่6โมงครึ่งโดยล่าสุดวัน173ในเดือนพฤศจิกายนสแตมสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาชกในรอบกว่า2ปีโดยเลือกขึ้นสังเวียนเคาะสนิมในกติกาคิกบ็อกซิ่งและตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกชันคานะจากญี่ปุ่นอย่างน่าเสียดายโดยโอกาสนี้เจ้าตัวขอกลับมาโชว์ฝีมือมวยไทยทางถนัดหวังเรียกฟองเก่งกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ันควรจะจบรัก

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าเหนื่อยล้าลองวางแผนทริปเล็กๆสุดสัปดาห์เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองกันนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนะ
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.แล้วครับเรื่องราวของเดวิดอาร์สตีนรายงานว่าฟูลแลมใกล้จะแต่งตั้งอาเบลัวเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ด้วยสัญญา3ปีหลังการเจรจาเกี่ยวกับแผนงานมีความคืบหน้าไปมากแล้วโดยอดีตกองหลังเรอัลมาดริดกำลังก้าวขึ้นเป็นตัวเต็งระดับต้นๆหลังจากมาโกซิวาตัดสินใจอำลาทีมเพื่อไปคุมเบนฟิก้าต่อจากโชเซ่มูรินโญ่ด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2028พร้อมเงื่อนไขขยาย1ปีขณะที่อาเบลัวเพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริดหลังจบฤดูกาลโดยเข้ามาทำหน้าที่แทนในเดือนมกราคมที่เรอัลมาดริดแต่ทั้งนี้แม้ว่าฟูลแลมจะยืนยันว่ากระบวนการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่ยังคงดำเนินอยู่แต่เชื่อว่าอาเบลัวจะเข้ามาทำงานในถิ่นCraven Cottage ขณะที่เจ้าสัวน้อยกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงหลายนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
11: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจเธอ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเติมพลังชีวิตด้วยการกินอาหารที่ชอบแต่กินในปริมาณที่เหมาะสมและลดการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3รายการนะครับอาจารย์ปราดอรุณรังสีมือกีตาร์ระดับปรมาจารย์ของไทยเพลงกีตาร์อย่างไร้เทียมทานเมื่ออริคันโตนาตำนานดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฟังแล้วเกิดอาการหูเคลือบทองถึงขนาดชวนไปแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียวโดยอาจารย์ปราดออกมาเปิดเผยเรื่องราวน่าประทับใจดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองโดยเขียนบรรยายเอาไว้พร้อมแนบภาพถ่ายคู่กับคันโตนาโดยอยู่ระหว่างเดินทางมาทำกิจกรรมที่ไทยผมไปเล่นดนตรีที่ร้านแซกโซโฟนมีฝรั่งคนนึงมายืนดูวงผมเล่นทั้งโชว์เลยโดยพอจบโชว์เขาบอกขอถ่ายรูปด้วยหน่อยเราก็ไปถ่ายเขาชอบวงมากเพื่อนผมไปด้วยบอกว่าเขาคือใครรู้ไหมนั่นคือเอริกคานโตน่านักบอลระดับตำนานของแมนยูไนเต็ดเขาบอกว่าขอวอทแอปของผมอยากจะให้ไปเล่นที่ฝรั่งเศสทั้งนี้นอกจากจะเป็นอดีตนักเตะชื่อดังแล้วคานโตน่ายังเป็นคนที่ชอบดนตรีอย่างมากด้วยเคยมีผลงานเพลงสไตล์โฟล์คป๊อปดราม่าอัลบั้มแรกชื่อว่า Perfect Imperfection นอกจากนี้ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตและอัลบั้มบันทึกการแสดงสดอีกด้วยหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน

0: วัสดีวันพฤหัสบดีลดของทอดสักมื้อเพราะช่วยลดไขมันสะสมและทำให้รู้สึกเบาสบายขึ้น
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานะครับสถานการณ์ของดิวมาเตอุสเฟอร์นานของฝั่งแมนยูไนเต็ดโดยตอนนี้มีการเจรจากับนักเตะมาอย่างยาวนานเนื่องจากต้องการเสริมกองกลางแน่ๆ1รายแน่นอนว่าถ้ายอมจ่ายก็จบพวกเขาทำงานอย่างหนักต่อเนื่องแต่ตอนนี้ดีลยังไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีความคืบหน้าโดยมีทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นคู่แข่งสำคัญหนทางที่สเปอร์จะสู้กับแมนยูไนเต็ดได้วิธีคือพวกเขาต้องทุ่มทั้งค่าเหนื่อยโบนัสและค่าตัวแบบสุดๆโดยเดชบี้สั่งลุยจริงทั้งเฟอร์นันและโตนาลีแบบเหมาคู่เอาทั้งสองคนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ากุนซือคนนี้มีความมุ่งมั่นสูงและไก่เดือดทองเป็นผู้นำในเดียวนี้สอดคล้องกับราคาของบ่อนรับพนันอย่างถูกกฎหมายหลายสำนักที่ยกให้สเปอร์เป็นเต็งหนึ่งมานานโดยเปิดราคาแทงสเปดได้10ฝั่งแมนยูไนเต็ดมีราคาไม่หนีกันเท่าไหร่คือ6ได้5ทำให้แมนยูไนเต็ดไม่สามารถต่อรองลดราคาได้โดยดีไม่ดีราคาอาจยิ่งสูงไปกว่าเดิมเพราะมีสเปอร์เข้ามาแจมซึ่งทำให้เวสต์แฮมมีความสุขมากหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงาครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสมอ
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ไม่เป็นไร
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีใช้ชีวิตให้คุ้มค่าวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ความเหนื่อยนี้จะกลายเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เซ็นเตอร์แบ็กระยะยาวมาจับคู่กับลีไวท์โควิลกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษที่เป็นแกนหลักของสโมสรโดยรายงานจากอังกฤษระบุว่าอลองโซและบอร์ดบริหารได้ล็อกเป้าไว้2รายรายแรกคือยาโคโบรามอนกองหลังฟอร์มเด่นของสโมสรโคโมในอิตาลีที่เชลซีเคยตามจีบมาตั้งแต่ช่วงมกราคมส่วนอีกรายคือมักซองลาครัวแนวรับเนื้อหอมของคริสตัลพาเลซที่สโมสรชื่นชอบเป็นการภายในแต่ทว่ารายหลังอาจต้องเจอค่าตัวที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากยังเหลือสัญญากับต้นสกัดถึง3ปีขณะเดียวกันในส่วนของขาออกโคโมกำลังให้ความสนใจดึงเทรเวอร์ชาโลบาไปร่วมทีมซึ่งเชลซีพร้อมปล่อยหากได้ราคาที่เหมาะสมเพื่อนำเงินมาสมทบทุนเดี๋ยวนี้หลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: วัสดีวันพฤหัสบดีลดความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตด้วยการดมกลิ่นหอมๆจากอโรมาช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราผ่อนคลายได้ดีขึ้นนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกพ.แจ้งปมจ้างมสว.จัดสอบวัดความรู้ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานขอผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้กพ.ระบุว่าการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการของทางราชการทุกประการทั้งนี้สำนักงานกพ.ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบรวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการจัดทำและประเมินและประกาศผลการสอบสำนักงานกพ.เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองเพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้องที่กำหนดสำนักงานกพ.ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่าการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันมีความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จีถามกัมพูชาโชว์หลักฐานหลังกล่าวอ้างระเบิด MK48 เป็นการโจมตีของไทยคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีการเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิดตระกูล MK84 หรือ N118 ที่กล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีของกองทัพอากาศไทยระบุว่าเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ Gripen สามารถยืนยันได้ว่าทุกภารกิจระเบิดโจมตีเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีระเบิดด้านอีกทั้งวัตถุที่นำมาแสดงยังมีสภาพสมบูรณ์เกินกว่าจะเป็นระเบิดตกจากอากาศยานซึ่งตามปกติจะต้องได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการกระแทกครั้งนี้กองทัพอากาศย้ำว่าการระบุที่มาของวัตถุระเบิดจำเป็นต้องอาศัยการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคอย่างละเอียดเช่นหมายเลขการผลิตและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งขอให้ประชาชนยึดมั่นในข้อเท็จจริงทางวิชาการแต่ข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดวิริยะจันทรารายงาน
6: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีเช้านี้ลองกินของอุ่นๆช่วยให้กระเพาะทำงานได้ดีขึ้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: อังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วย

0: ซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
5: กินนอสปูน

0: เรียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ใต้โต๊ะทำงาน
3: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
4: ่
3: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการว่าเรารักใครชอบใครค
4: ่
3: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News